0: 568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดขานกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: ถ้าหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียง

0: การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
1: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
2: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
3: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
4: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายประชาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
3: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
5: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
3: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่า ผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยัง

0: ช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
3: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาหลังอันดับ12ร่วมได้ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูเฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมาล้างตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ช FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรเลียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียเจอร์ราฟเฟียเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนั่นศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
6: 1 นาทีกับกปท.
7: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตรและอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมานกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
3: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
4: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการ
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ยิงเสียยิงได้

0: ได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ่งศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: Best FM 89

ัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านทาง 89.0 Best Radioต้อนรับทุกท่านนะคะสู่เช้าวันจันทร์ที่สดใสใช้ไลน์กว่าใครดีนะเอากับวันที่ผ่านมาแน่นอนกันแล้วกันนะคะท่านทุกท่านนะคะสู่ในชั่วโมงนี้เดินทางไปพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราค่ะเลนิโอพาแมพอร์ตมาริวันค่ะสังคมที่หรูแล้วก็มอบความเป็นส่วนตัวให้ในระดับพรีเมียมเลยจำนวนบ้านแบบยูนิตไม่น้อยไม่มากอยู่แบบสบายๆไม่แออัดนะคะบ้านมาพร้อมกับประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าใช้จ่ายได้จริงเซฟเงินได้ชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนมาพร้อมส่วนกลางหรูร่วมเรื่องใกล้ชิดธรรมชาติคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มและฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานค่ะพร้อมที่จะยกระดับความมาตรฐานถึง5ระดับกันเลยทีเดียวณราคาที่เริ่มต้น 3.35 ล้านไปจนถึง5ล้านบาทใครที่สนใจนะตอนนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทมีของแถมชุดใหญ่ๆแอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยใครที่ไม่อยากพลาดดีลนี้นะคะ0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันจ้าไปต่อกันหน่อยที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่ที่หากคุณอยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมดนตรีทุกประเภทและก็ทุกขนาดเลยเราเป็นพันธมิตรพร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพบริการให้ครบครันค่ะมาสร้างความประทับใจสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554เปิดประตูความม่วนชวนคุณมาจอยกันนะคะกับมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Foods Expo พบธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียว3-5กรกฎาคม69ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นไปเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลนะคะใบหน้าล้วนๆเลยที่หมอน้ำหวานคลินิกที่นี่มีป้ายรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายเลยบ่งถึงอะไรฝีมือคุณภาพและมาตรฐานสะท้อนถึงความใส่ใจที่มาจากทีมแพทย์เลยการที่บริการอย่างมั่นใจแล้วก็มีคนบอกต่อเป็นจำนวนมากทำให้มียอดใช้บริการมากมายเลยท็อประดับประเทศ HA Filler Restaurant New Ramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศ Pico Venus Viva ตามมาตรฐานอเมริกาอยากรู้ว่ามีอะไรอีกนะคะสามารถไปดูที่คลินิกได้พิเศษหากคุณฟังจากเบสที่นี่เพียงแจ้งแค่นั้นนะคะรับไปเลยความน่าใสฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทเมสโซคอเรียไบส์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกค่ะหรือแอสไซด์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN อย่าลืมนะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีร้านแว่นอยู่นี่จะจัดสภาพค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตาเอียงนะคะหรือว่าเด็กๆน้องๆหนูๆตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามีอาการที่ปวดตาหรือว่ามองไม่ชัดบ้างไหมลองบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสังเกตดูพฤติกรรมของน้องเขานะคะมีอะไรมันผิดแปลกเปลี่ยนไปหรือเปล่าร้านแว่นอยู่นี้โดยจัดสภาพที่นี่มีเลนพิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาในเด็กได้จริงเป็นงานวิจัยนะคะที่รองรับมาแล้วจากทั่วโลกว่าสามารถช่วยลดอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าตาได้จริงๆค่ะอย่าปล่อยให้เด็กๆต้องมองแบบปวดตาตลอดเวลาเลยนะคะให้น้องๆเนี่ยมาลองตรวจว่าสายตาอย่างละเอียดก่อนดูได้นะคะเพื่อมาเช็คสายตาโดยนักทัศนมาตรจะสุภาพและผู้มีประสบการณ์ตรงนี้จะคอยตรวจวัดสายตาให้กับน้องๆ อย่างละเอียดโดยเครื่องมือเฉพาะทางค่ะ
ร้านแว่นยูนิตโดยจัดสุภาพนะคะเปิดบริการทุกวันอยู่ใกล้กับตลาดจอมพล0942398699 0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะ

และในช่วงนี้ค่ะพาคุณไปที่โครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะผ่อนเดือนละ900บาททาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันค่ะทำเลตรงไหนบ้างให้คุณได้เลือกดอนบ่มกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นทำไมถึงต้องเลือกที่ First ขอนแก่นสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นแบบสบายๆให้คุณมีฝันที่บอกว่าอยากจะได้บ้านมันกลายเป็นจริงสักทีในการผ่อนเดือนละ900บาทผ่อนได้บ้านนะคะไม่ใช่ผ่อนแล้วเป็นค่าเช่าโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นตรงนี้มีฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพม่านมอบให้กับทุกสายอาชีพมาเป็นเจ้าของได้0804422555 0804422555 Facebook IG และ LINE first.house for begin ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3-5 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ป
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best FM 89

เคยมีแบบช่วงเวลาที่มองหน้าใครไม่ติดบ้างหรือเปล่าคะแนะนำว่าถือกาวไปด้วยมั่วละถ้ามองหน้าไม่ติดก็หลบกันไปก่อนเนาะต้องมีโอกาสที่จะได้แบบเหมือนกับมีอะไรที่จะมาประสานความสัมพันธ์จะได้มองหน้ากันติดได้หวังว่าในทุกๆความสัมพันธ์ของคุณผู้ฟังทุกคนจะเต็มไปด้วยความราบรื่นกันนะครับ

เชื่อมต่อความสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้พาคุณไปที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นค่ะสำหรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทรออยู่นะคะตอนนี้ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นสำหรับการเข้ามาเรียนที่นี่ม .6 ปวช ปวส.เทียบเท่าเรียนจบแล้วเข้ามาเรียนได้เลยค่ะสามารถสมัครและลงทะเบียนได้ที่0432241110432241111และ0925374400เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้กับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ดีที่สุดในประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นและพาคุณไปที่โกโฮเซลโอริก้าโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่ธุรกิจโอริก้านะคะด้วยโปรโมชั่นที่สุดคุ้มค่ะใครที่อยากจะได้สินค้าแบบคุณภาพเลยบอกช่วงนี้เนี่ยเหมาะมากที่คุณจะไปช็อปที่โกโฮเซลมีอะไรบ้างส่วนลดสุดพิเศษนะคะจากแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์ลดกว่า 50%ต้นทุนก็ลดความคุ้มค่าก็มากขึ้นนะคะใครที่มีความแม่นยำในการเตะฟุตบอลเนี่ยบอกเลยว่าพาไปด้วยติดเข้าไปด้วยนะเวลาที่จะไปช้อปปิ้งที่นี่เพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าคุณซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทมีกิจกรรมโชว์ความแม่นยำนะคะเตะฟุตบอลเข้าโกปุ๊บคุณก็ได้รับคูปองส่วนลดและก็รางวัลพิเศษด้วยอันนี้คือแบบสำหรับคนที่จะได้ซื้อของเยอะๆนี่ไม่น่าพลาดเลยน่าสนุกมากเลยและได้รับของรางวัลด้วยด้วยจ้าสำหรับเทศกาลสินค้าอาหารสดครั้งใหญ่นะคะ Go Festival ซึ่งจะเกิดขึ้นที่สาขาเจริญราษฎร์รังสิตและก็พัทยาไปพบกับเนื้อสัตว์ผักผลไม้คุณภาพดีนะคะได้ที่นั่นและ Go Workshop นะคะสำหรับสอนทำอาหารเป็นคอร์สออนไลน์สุดพิเศษ Exclusive เลยนะคะเทคนิคการทำอาหารจากเชฟพูลแล้วก็เชฟอินค่ะ yes, yes. พิเศษตลอดแคมเปญของ Go Wholesale นะคะไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.centerfoodwholesale.co.th หรือ Facebook ของ Go Wholesale ได้เลยค่ะพบรายละเอียดสอบถามได้ตรงนั้นได้นะคะไปช้อปปิ้งซื้อของได้ที่ Go Wholesale กับโฮเรกาโกมอลช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มตั้งแต่วันนี้ถึง18 สิงหาคม

0: และเรื่องราวเกี่ยวกับผิวหน้านะคะใครมีปัญหาเรื่องของสิวมีสิวมีรอยแดงรอยดำแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจหลุมสิวก็มีแก้ไขอย่างไรดี Attitude Clinic สาขาขอนแก่นมีแล้วค่ะเป็นสาขาแรกในอีสานเป็นสาขาแรกในจังหวัดขอนแก่นเขาเน้นเรื่องของการรักษาสิวไม่มีการเลี้ยงไข้เด็ดขาดยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวที่ตีพิมพ์แบบฉบับล่าสุดด้วยเขามีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าดูปัญหาผิวของคุณและตรวจสภาพผิวให้เรียบร้อยถ้าจะต้องได้ทานยาจะต้องได้เช็คค่าแต่เพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะฉะนั้นเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทานในคอสไปเลยทางออกของตลาดต้นตาลค่ะติดกับถนนมิตรภาพแอตติจูดตั้งอยู่ที่ตรงนั้น Facebook แอตติจูดคลินิกภาษาอังกฤษตามติดด้วยคอสกันเป็นภาษาไทยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ป
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best FM 89

นึงนะขับเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันในเบรกนี้กันก่อนทักทายด้วยนะคะสำหรับคุณแอสพนมวรรณวันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าที่เสียงดีเจโบเนี่ยเป็นอะไรไปนะคะเนี่ยเป็นเหมือนแบบภูมิแพ้หรือว่าหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็สู้กับอากาศร้อนกันไปนี่แล้วก็แบบเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็อะไรเนี่ยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยบอกใครบอกใครเธอบอกใครฮะมาบอกเรื่องราวดีๆกันหน่อยตอนนี้แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องช่วงนี้พาไปที่โครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวซีจันแอร์พอร์ตค่ะใครที่กำลังอยากจะได้บ้านที่เป็นกลิ่นอายสไตล์ยุโรปหรือว่าไปลองดูกันหน่อยก็ได้นะคะกับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ของสุภาลัยแกรนด์วิวซีจันแอร์พอร์ตเลยการเดินทางก็จะเชื่อมต่อกับถนนสีจันซึ่งก็จะสะดวกสบายมากสีจันนี้ยาวตลอดสายเลยมีสโมสรมีสระว่ายน้ำและก็มีฟิตเนสมีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง3สวนอยู่ในนั้นโอ้โหฟินด้วยธรรมชาติอะไรจะดีขนาดนี้เนี่ยใครต้องการความเป็นส่วนตัวแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยโครงการสุภาลัยเลยนะคะราคาล่ะ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทส่วนใดๆที่คุณต้องการสามารถไปสอบถามเขาได้นะคะว่าซื้อแล้วจองแล้วคุณจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ตรงไปได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะลองขับลองเลี้ยวเข้าไปดูหรือกดเข้าไปดูในแฟนเพจก่อนได้สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือ1720 1720กรุงศรีค่ะฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถใครที่กำลังมองหาสินเชื่อรถที่ผ่อนสบายกระเป๋าสามารถนำรถไปขับต่อได้และมีเงินไปต่อสภาพคล่องให้กับคุณกรุงศรีค่าฟอร์แคสต์ได้เลยเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนดอกเบี้ยก็ถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสต์เลยนะคะได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้นานสูงสุดถึง18เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และยังมีรถให้ขับมีเงินให้ไปต่อเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารได้กำหนดเอาไว้สอบถามได้เลยนะคะกรุงศรีออโต้บรอกเกอร์ค่ะประกันเบี้ยเซฟเซฟผักให้คุณได้แบบสบายสบายกับการผ่อนหลักร้อยผ่อนเงินสดก็ได้ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะกรุงศรีออโต้บรอกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเปรียบเทียบประกันจริงจังและดีลแบบออโต้ให้กับคุณค่ะ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่เดียวกันเลยลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำสนใจเนี่ยตรงไปได้เลยนะครับ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ดร.โจชัยวัฒน์ยินดีชัดชาติผู้ว่ากทม.สมัย2ดร.โจชัยวัฒน์ได้แสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้ว่ากทม.สมัยที่2ซึ่งเชื่อว่าจะมีสก.จากพรรคประชาชนเข้าไปทำงานในสภากทม.หวังว่านโยบายที่มุ่งมั่นทำให้ชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นจะได้รับการผลักดันต่อไปไม่มากก็น้อยส่วนตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนากทม.ตามที่เสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คนกรุงเทพมีชีวิตที่ดีขึ้นเป้าหมายใหญ่คือสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยก้าวหน้าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนตำแหน่งไหนก็ยินดีจะทำงานมุ่งมั่นแสดงความตั้งใจทำงานให้ประชาชนได้เห็นต่อไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีมงานอาสาสมัครที่ช่วยผลักดันช่วยทำงานให้สามารถผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้มาได้ถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่สามารถทำจนบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ได้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3
5: อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาท

รีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: Best FM 89 เพลงเพราะ Feel Good
1: เริ่มชั่วโมงนี้เข้ามานะคะก็จะเป็นเพลงแบบสบายๆตามที่หลายคนเนี่ยอยากจะฟังแหละโดยเฉพาะคนอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็บอกว่าอยากฟังเพลงสบายๆครับดีเจโบในเช้าวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกที่แถวๆลาดพร้าวรถขับไปขับมาแบบลุยน้ำท่วมเนี่ยพลานเอาจะต้องวิ่งเข้าอู่แต่ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรท่านไทยคุณซูเปอร์แคทด้วยจากที่ไหนเอ่ยตอนนี้อยู่ขอนแก่นไหมสวัสดีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณคู่ม้าจากชลบุรีแล้วก็คุณธนากรด้วยผู้คนชื่อที่อ่านก็ซ้ำๆเพราะว่าเป็นคนเดิมก็ดีแล้วเป็นคนเดิมแสดงว่าเขาไม่เปลี่ยนใจเขาไม่เปลี่ยนไปสวัสดีครับจากขอนแก่นครับคุณซูเปอร์แคทดูอยู่แถวไหนฟังอยู่แถวไหนบ้างบอกได้ไหมหรือกลัวดีเจรู้พิกัดคุณดีเจเป็นแบบเหมือนตัว GPS ต่างๆไปจับจุดโอ้ยบ่ต้องกลัวดอกเด้อแค่หูเสยๆไม่สามารถไปตามจุดได้ว่าแบบอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าอุ๊ยดีเจโบรู้ปุ๊บเดี๋ยวโบจะรู้ว่าเป็นคนนี้คุณคิดว่าโบจะมีเซนส์ขนาดนี้เลยเพราะพอเดินไปแถวๆสมมติคุณบอกว่าอยู่ที่อยู่ที่จุดๆๆตรงไหนล่ะสมมติ A ที่ B ก็ได้ไปอยู่ที่ AB ไปถึงปุ๊บดีเจมีเรดาร์แล้วรู้นี่คือคุณซุปเปอร์แคทอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยนะมี FC หลายคนที่แบบติดตามเข้ามาแล้วก็แบบอยากหาเรานะแต่ก็เขินเขินแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีท่าทางลุกลี้ลุกลนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจอโบนะอาจจะเจอตำรวจตรวจก่อนผิดปกติหรือเปล่าลุกลี้ลุกลนลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิ๊กก็ไม่แน่เขาบอกว่าทำงานเอ้ยเราบอกแล้วบอกแล้วทำงานฝั่งตรงข้ามที่ดีเจเคยไปโกโฮเซลครับพูดชื่อนี้ได้โกโฮเซลผู้สนับสนุนของเบสเรดิโอเคยไปโกโฮเซลตรงข้ามทำงานฝั่งตรงข้ามดีเจเคยไปโกโฮเซลฝั่งตรงข้ามดีเจตรงข้ามโกโฮเซลคืออะไรเดี๋ยวนะตรงข้ามโกโฮเซลคืออะไรอ่ะเอายอมรับเลยไปโกโฮลเซลค่ะแต่ว่าตรงข้ามเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยว่าเขาทำอะไรบ้างร้านยางเหรอร้านรถเป็นร้านเกี่ยวกับเครื่องยนต์รถตัวสภาพรถได้เฮ้ยโบก็แสดงว่าโบก็เกี่ยวกับตาก็ดีอยู่นะเกี่ยวกับรถนี่แหละหรือว่าตรงมีเกี่ยวกับรถมีตัวสภาพด้วยเอ้ยเอาแล้วเรารู้แหล่งคุณแล้ว แล้วคุณคุม้าล่ะอยู่ชลบุรีนี่อยู่ตรงอำเภอไหนจุดไหน แล้วคุณธนากรล่ะคะ คุณคุม้าล่ะอยู่ตรงจุดไหนบ้างเอ่ย เล่าสู่กันฟังหน่อยนะ เผื่อแบบเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ เขาก็จะได้แบบอุ้ยรู้ว่าทางนี้แนะนำกันมาได้นะคะที่เบสเรดิโอที่นี่คนบอกว่ารู้แล้วเหยียบเอาไว้นะครับดีเจโบอย่าไปบอกใครล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆที่ทำงานที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบตื่นเต้นวันไหนจะไปเยี่ยมไม่ต้องมาผมไม่ได้ป่วยซึ่งคุณธนากรบอกว่าถ้าอยู่เชียงใหม่จะอยู่ที่อำเภอสารทีแต่ถ้าอยู่กรุงเทพนะครับอยู่แถวเขตบางนาครับอยากรู้จังเลยว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขาจะมีแบบเขตบางนาเหมือนกันบ้างไหมสมมติว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีอำเภอที่ชื่อคล้ายกันไหมแบบสมมติจังหวัดขอนแก่นนะจะมีอำเภอสมมติอำเภอพลจังหวัดอื่นๆเขาจะมีอำเภอพลหรือเปล่าอยู่ที่ไหนอยู่ขอนแก่นเขาจะเรียกว่าเมืองพลแล้วคนขอนแก่นก็จะรู้อ๋อเป็นอำเภอแต่ถ้าเป็นคนจังหวัดต่างๆมีอำเภอชื่อเดียวกันไหม บอกว่าน่าจะมีนะที่แบบชื่อเหมือนกันแบบเลยจนทำให้เราเข้าใจว่าเป็นจังหวัดเดียวกันอย่างเช่นอันนี้รู้มาได้ยินชื่อคล้ายเคียงกันบอกว่าอยู่ที่หนองคายอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอศรีเชียงใหม่ถ้าฟังแล้วคือเราก็คิดว่าอยู่ที่เชียงใหม่แน่นอนหัวสมองก็จะไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วอ๋ออยู่เชียงใหม่เหรอคำว่าศรีเชียงใหม่อาจจะคิดว่าอ๋อเติมให้เป็นเกียรติเป็นศรีกับจังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าคนพูดก็เลยเรียกว่าศรีเชียงใหม่แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคายนะคะอ้าวก็เป็นอะไรที่แบบสำหรับเป็นความสนุกสนานที่เพิ่มเติมกับว่าการรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอ่ะมีอะไรมารู้สึกว่าลองคิดดูว่ามีอะไรที่เหมือนคล้ายๆลองเล่าสู่กันฟังที่เบสกันได้นะคะมาแล้วตอนนี้ค่ะพาทุกคนค่ะไปที่ Planus to Excel นะคะสำหรับใครที่ต้องการเจลที่จะทาให้รู้สึกว่าหายปวดอักเสบใครปวดกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อนะคะขยับแล้วมันปวดแบบนี้เนี่ยโอ๊ยเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยเขาบอกว่าตัวนี้มีตัวยาที่ผสมโดยไดโครฟีแนคและได้เอทิลามีนสูงถึง 2.32% ซึ่งมันเยอะมากในจำนวนของยาที่มีอยู่นะคะทีนี้เนี่ยมันจะช่วยลดอาการปวดแล้วก็อักเสบเลยอันนี้บอกเลยว่ามันใช้แล้วมันเข้าถึงสำหรับแกนร่างกายของเรานะเพราะว่าเราทานแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวนะแล้วมันก็จะซึมอย่างรวดเร็วด้วยไม่เหนียวเนอะหนานะคุณจะโอ๊ยทานแล้วมันเมื่อไหร่จะซึมทาแล้วมันจะซึมเข้าอย่างรวดเร็วทาวันละ2ครั้งอาการปวดบวมอักเสบอะไรต่างๆแล้วมันจะดีขึ้นไปลองซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปให้คุณพกไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพไปได้เลยนะคะมีคนบอกว่าอย่างงี้ถ้าเกิดว่าไปอย่างเช่นถนนชื่อถนนพระเจ้าตากสินซอยเชียงใหม่มีซอยเชียงใหม่ด้วยเขตคลองสานอ๋อชื่อมันจะคล้องๆกับจังหวัดเชียงใหม่แต่นี่คือซอยเชียงใหม่ที่มาในการตั้งชื่อซอยเชียงใหม่อย่างนี้เนาะพาเนี่ยเราคิดว่าเอ้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนมาทำซอยนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าของเชียงใหม่มาตั้งซอยนี้หรือเปล่าเลยตั้งชื่อว่าซอยเชียงใหม่หรือมีเหตุผลกลใดทำไมถึงตั้งชื่อเหล่านี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วน่าจะขึ้นกับผู้ที่เข้ามาสร้างผู้ที่มาก่อหรือมีเรื่องราวอะไรที่น่าจะเชื่อชูให้เกียรตินะเพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เป็นการมอบความเป็นเกียรติให้แก่วงตระกูลแล้วก็ชื่อของผู้คนเหล่านี้ได้คุณมีเรื่องราวอะไรลองมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับมีคนบอกว่าดีเจโบไปใช้บริการได้สำหรับการตรวจสภาพรถมีอะไรให้ฟรีบ้างก่อนบริการอะไรให้ฟรีบ้างไหมจะไปเลยน้ำดื่มครับน้ำดื่มน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าฟรีเก็บเอาอีกการแป๊บนึงเอาอันนึงก่อนเอาอันนึงก่อนน้ำเปล่าเนี่ยอันนั้นต้องแถมประมาณ8ลิตรเข้าใจไหมว่าแล้วเชียวน้ำเปล่าฟรีเย็นๆเว้ยห่วยพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวไปดื่มน้ำเปล่าเองดีกว่านะคะตอนนี
0: ้ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
7: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ฒนาคุณ Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

จะไม่สบายแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายความสนุกของเราได้ทักทายหน่อยสวัสดีค่ะคุณฮุกกี้แมนสวัสดีคุณแอสพนมวรรณนะคะทั้งหน้าเว็บแล้วก็ในไลฟ์สดด้วยพี่แจ็คจากเมืองแพร่สวัสดีคุณอาจากหนองคายทักทายคุณภารการจากราชบุรีใครเพิ่มเติมมายกมือขึ้นไม่ได้อ่านชื่อสามารถให้เช็คชื่อได้นะคะทุกครั้งที่เช็คชื่อคุณก็จะได้แต้มไปสะสมแต้มแล้วก็สามารถที่จะแลกซื้อสินค้าได้เพื่ออะไรซื้อการฟังเพลงที่นี่แบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์คุ้มจังเลยอ่ะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวหลังไมค์ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะคะเรื่อยเปื่อยๆหรอพูดถึงเรื่องของว่าเอ๊ะผู้ฟังเนี่ยเขาฟังอะไรกันบ้างเอ่ยเวลาฟังดีเจโบจัดรายการส่วนใหญ่เขาจะฟังพวกนิทานนิทานแบบนิทานกล่าวเขาบอกว่าคนพูดก็พูดไปเรื่อยเนาะเอออ้าวคนฟังฟังอะไรกันก่อนเลยค่ะก็ฟังแสงว่าชอบทักทายด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วสามารถส่งข้อความพูดคุยกันได้ค่ะหลากหลายช่องทางตรงนี้นะคะดีเจโบเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านสะดวกช่องทางไหนอยากแอบอยู่ตรงไหนบางคนแบบอยากฟังวิทยุแบบอยู่ในมุมเล็กๆอยู่ในมุมห้องเล็กๆบางคนอยากจะอยู่ที่อาณาจักรของทะเลแห่งต้นไม้ของคุณก็ฟังได้พูดแล้วก็นึกถึงสำหรับ FC ที่แบบฟังเบสแล้วก็ทำต้นไม้ไปด้วยแต่ว่าหนูอยู่ในช่วงของกลางคืนตอนนั้นงงมากเลยมีคนฟังพี่เขาบอกว่าฟังวิทยุดีเจโบเนี่ยแหละโอ๊ยนางก็จะมาม่วนแท้พี่เขาก็ปลูกต้นไม้ไปฟังตอนเที่ยงคืนทำต้นไม้แล้วก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงจนกระทั่งพี่เขาส่งรูปมาให้ดูว่านี่แหละปลูกต้นไม้จริงๆปรากฏว่าบ้านพี่เขาเป็นอาณาจักรแห่งต้นไม้นี่โอ้โหมีต้นไม้พันเลื้อยเต็มไปหมดทั้งบ้านเลยเพราะถ่ายมาให้ดูว่าของจริงปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นไม้พี่เขาเนี่ยมันเติบโตไปเท่าไหร่แล้วลามไปถึงข้างบ้านแล้วหรือยังสงสัยจะลามไปแล้วล่ะเอ้ยแต่ว่าต้นไม้พี่เขามีแต่สวยๆนะแล้วก็แบ่งพันต้นไม้มาให้ดีเจโบด้วยบ้านโบก็เอาไปปลูกโบเอาไปปลูกแล้วมันโตโบบอกว่าถ้าพี่จะกรุณาให้ต้นไม้โบจริงๆแล้วเนี่ยขอต้นที่แบบเลี้ยงดูง่ายๆเพราะโบเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ไม่เป็นเลยแล้วต้นไม้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเดสเปลยทีเดียวซึ่งเราก็รู้สึกว่าเศร้าเนาะการทำอะไรที่มันไม่เติบโตแล้วมันแบบสลายหายไปนะมันเศร้ามากเลยแล้วก็บอกเอาไว้ก่อนด้วยนะว่าจะให้มาแล้วอย่าหวังว่าดีเจโบจะปลูกแล้วมันโตขนาดนั้นคือพี่อาจจะมีความคาดหวังแต่โบรู้ว่าคุณสมบัติความสามารถของโบมันมากแค่ไหนในการดูแลต้นไม้ฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าหวังปรากฏว่ามันโตจนป่านนี้มันก็ยังเติบและโตอยู่ภูมิใจในตัวเองมากก็แค่รดน้ำต้นไม้ก็บอกอย่างนั้นนะโบก็ให้ปุ๋ยอยู่นะให้ปุ๋ยปีละครั้งมันต้องแบบอึดๆทนๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่กับต้นไม้ตลอดเวลาก็อยากเลี้ยงให้มันโตอยากเลี้ยงให้มันไม่ตายแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมาเป็นปุ๋ยให้ดีเจโบหน่อยไหมดูน่ากลัวจังเลยเป็นปุ๋ยงั้นเป็นน้ำก็ได้มาชโลมใจให้กับดีเจโบเวลาที่มาจัดรายการวิทยุที่นี่จะได้ไม่รู้สึกว่าโอ๊ยห่อเหี่ยวนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครเหลียวมาสนใจอยากจะให้ทุกคนมาใส่ใจมาขอเพลงหรือว่าอยู่กับเราก็ได้

0: เบรกนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนที่ใจดีพาคุณไปก่อนที่จะพาไปปิดท้ายแนะนำกับงานนี้นะคะ GFT งานที่แสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียนงานนี้จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาฮอล์100นี่บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อไปจัดที่ไบเทคบางนาคือเป็นงานขนาดแบบใหญ่มาก GFT 2026ในปีนี้ใครที่ทำเกี่ยวกับทางซอฟต์แวร์การผลิตเครื่องพิมพ์ลายผ้าที่นี่เขามีการแบบออกแบบที่เป็นชมใหม่ของสินค้าของคุณด้วยนะคะลองไปดูว่าจะสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตัวอย่างไรเพื่อที่จะสร้างมูลค่าความแกร่งทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นชุดกีฬายานยนต์อุปกรณ์การแพทย์เฟอร์นิเจอร์เกษตรของแต่งบ้านอีกมากมายใครที่อยากจะให้เขาออกแบบผลิตหรือ OEM คุณภาพผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษยังไงอะไรบ้างอาทิเช่นอยากไปสารฝันอยากสร้างธุรกิจของตัวเองก็คือกางเกงยีนยูนิฟอร์มที่ไม่เหมือนใครออกแบบมายสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปพบกับผ้าที่มีความแข็งทนทานคือทั้งทนไฟทั้งให้ความเย็นอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะคุณก็ไปพบกับในโซนของ Functional Textile ได้ไปฟังสัมมนากันหน่อยนะคะหัวข้ออะไรกันบ้างอยากสร้างความยั่งยืนอยากไปเพิ่มการตลาดอยากสร้างแบรนด์แล้วก็ออกแบบให้กับตัวเองเขามีหัวข้อสัมมนา GFT Inspire ด้วยงานนี้นะคะจัดขึ้นวันที่1ถึง4กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาฮอล์100ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.gftexpo.com จัดโดย RX Brightech 026867222 026867222ทักทายด้วยนะคะสำหรับใครเนี่ยคุณสุภกรทักทายคุณสุภกรด้วยบอกว่าสวัสดีครับดีเจโบโบเขาบอกว่ามีคนมีความสุขด้วยนะโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยฟังอยู่แล้วมีความสุขก็ดีค่ะถ้าฟังแล้วมีความทุกข์โหอันนี้ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความทุกข์แล้วมาฟังแล้วมาคลายความทุกข์ที่นี่ได้เลยที่ Best Radio นะคะมาจ้าเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปพักฟังข่าวกันตอนต้นชั่วโมงอันนี้คือหน้าเว็บแล้วก็ในวิทยุรวมถึงนะคะในแอปพลิเคชันคุณจะได้ฟังสิ่งที่น่าสนใจตะหลังไมค์พบกับดีเจโบกับเรื่องราวที่เราจะมาเมากันต่อและเราจะโลกันแค่นี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเข้ามาฟังดีเจโบได้แล้วเดี๋ยวโบจะเล่าสู่กันฟังถึงบรรยากาศที่ผ่านมาในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมีคนบอกว่าฟังในเว็บเนี่ยรู้เลยว่าดีเจไม่สบายป่วยไม่สบายแต่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนไงเหมือนคุณสุภกรตอนนี้เขาบอกว่าสบายดีไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนเลยครับตอนนี้ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นร้อนเป็นตะวัดอย่างเดียวเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กทพ.เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS เรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษอ้างมีรายการค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างส่งข้อความเมสเซจแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางโดยอ้างว่ามีรายการค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงินโดยทางกทพ.ชี้แจงว่าไม่มีนโยบายส่งเอสเมสเพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับใดๆหากผู้ใช้บริการทางพิเศษมีการฝ่าด่านซึ่งทางกตพ.จะจัดส่งหนังสือให้ชำระค่าผ่านทางเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นหากประชาชนได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่อไม่กดลิงก์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ EXAT Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
4: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: เลือกเชลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนาคุณ Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ถ้าใช้เพิ่มเติมเลยนะคะมีคนเข้ามาที่นี่สวัสดีคุณสายรุ้งค่ะสวัสดีคุณเทอร์มินไรคุณสภกรทุกคนหลายๆคนนี่น่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเลยค่ะและคุณชุติพันธ์ด้วยโอ้ยเขาบอกว่ารอดีเจโบกดไลฟ์สดอยู่นะรอดีเจโบสำหรับการที่แบบจะเข้ามาที่นี่นะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอาซอก้อยจากนิรันดร์ซาวด์ขอนแก่นนะเสียงวันนี้ดีเจโบจะอู้อี้อู้อีอาอีอูอาอูอาอีอูอาอีโอ้ยถ้าเกิดจัดรายการนี้ร้องแบบนี้ตลอดเวลาคนฟังไม่รู้เรื่องแน่เลยเสียงอู้ฮี่เพราะว่าไม่สบายทำงานหนักเหนื่อยเกินไปต้องการคนดูแล อันดับแรกให้ยาดูแลก่อนนะ กินยาบ้างกินยาผิดไง คือเป็นหวัดแต่ไม่ได้กินยาแก้หวัดหรือว่าไม่ได้กินยาแก้แพ้เสียงก็อู้ฮี่ไปเลยเรื่องอะไรจะหายเนี่ย เอาล่ะอยากพูดคุยนะจริงๆหลังไมค์เนี่ยหยอกล้อกันตลอดเวลาสนุกสนานมากเลยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสนุกค่ะจริงๆบอมเป็นคนเรียบร้อยนะเขาบอกว่ารอฟังเพลงดอกไม้ในใจเธอเดี๋ยวรอพักโฆษณาแล้วจะเปิดให้ฟังส่วนใครที่เพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้กับเพลงที่ชื่อว่านิทานแล้วก็เทพลีลาจัดให้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากฟังนิทานจริงๆเนี่ยช่วงเช้าอาจจะไม่สามารถจะเล่านิทานให้ฟังได้แต่ว่าถ้าเป็นศุกร์อาสาเนี่ยทุกคืนวันศุกร์เนี่ยสามารถเล่านิทานให้ฟังได้เมื่อวานนี้ก็มีเด็กที่เขาเป็น FC ฟังเขาบอกว่าอุ้ยรอฟังนิทานตอนกลางคืนอยู่งงมากเลยว่ามีคนรอฟังซึ่งแบบเป็นเด็กยุคแบบวัยรุ่นด้วยนะมีคนบอกยุค90เนี่ยอยากฟังเพลงดอกไม้ในใจเธอรอแบบตอนนี้นะคะก่อนที่จะพาไปฟังเพลงต่อขอพักโฆษณาสักครู่สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เส้นผมของคุณเนี่ยนุ่มสวยราวกับทำสปานั่นก็คืออะไรกรีนไบโอเขาขายมาแล้วกว่า300 ล้านซองแบบว่าขายกันแบบว่าขายแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกคือมีคนที่แบบใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ดีก็ซื้อมาใช้ต่อซองสีน้ำเงินนะกรีนไบโอมันผสมด้วยรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันแล้วก็เคราตินพอผสมเข้าไปข้างในในแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปค้นหาดอกทานตะวันอยู่ไหนตามไปหาทุ่งลาเวนเดอร์ที่ไปหาดอกทานตะวันเคราตินอยู่ไหนต้องไปซื้อรังไหมอยู่ไหนต้องไปตามหาอยู่ในป่าเพื่อที่จะไปตามหารังไหมอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปหาเองเขาผสมมาให้แล้วเรียบร้อยสระผมแล้วเอาไปหมัก 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมนุ่มสุดเลยราวกับทำสปาเลยในราคาเบาๆแต่ไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่ให้คุณไปหาซื้อเองมีแชมพูสูตรพิเศษสำหรับคนที่มีอาการแบบคันหนังศีรษะผมร่วงผมบางเนี่ยนะคะแชมพูซองสีแดงของ Green Bio ก็ดีนะเขาจะทำความสะอาดล้ำลึกที่บริเวณหนังศีรษะแล้วผมคุณก็จะเกิดขึ้นด้วยความแข็งแรงพูดให้เห็นภาพแบบด้วยภาษาที่ง่ายๆและชัดเจนกับ Green Bio Super Treatment Cream นะคะ

0: และพาไปที่เลนีโอค่ะสร้างใหม่มาสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกกับโกลนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ฟังก์ชันครบบ้านมาพร้อมกับประหยัดไฟเบอร์5และได้รับรางวัลมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยว่าเป็นบ้านที่ประหยัดไฟเบอร์5แน่นอนได้รับรางวัลมาแล้วนะฉะนั้นคุณไปอยู่บ้านหลังนี้ก็จะประหยัดไฟใครที่แหมโดยเฉพาะพี่รังสีชอบแอบใช้ไฟบ้านของข้างๆบ้านมาเนี่ยไปซื้อโครงการบ้านนี่ก็คือดีบ้างเลยนะประหยัดไฟเลยไม่ต้องไปใช้ไฟบ้านของคนอื่น พี่รังสีบอกฉันทำเมื่อไหร่ ยกตัวอย่างคือสมมุติฐานแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่บ้านที่นี่ประหยัดไฟได้จริงแน่นอนกับเลอนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ค่ะเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเพราะว่าเฟสบ้านนี้เนี่ยเขามีคนที่เข้าไปอยู่ก่อนแล้วให้เพื่อนบ้านลุ้นเราแล้วกันว่าเรานี่จะดีไหมเออเราต้องดีอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องลุ้นกันเลยค่ะไปได้เลยนะคะสำหรับเลนีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ในราคาปกติ 4.4 ล้านบาทลดเหลือเพียง 3.99 ล้านบาท0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนีโอสีจันทร์39ค่ะอยากจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่อยากจะจัดงานอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดย่อมขนาดใหญ่แค่ไหนไคส์เอาอยู่ได้หมดเลยนะคะศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นที่นี่พร้อมที่จะดูแลปรึกษาการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนใครที่อยากจะจัดงานแต่งงานบ้างคุณสายรุ้งคิดว่าคุณอยากจะจัดงานแต่งงานแบบพร้อมกันแบบทีเดียว18งานพร้อมกันแบบพี่รังสีหรือเปล่าพี่ก็เคยคิดนะว่าจะจัดพร้อมกันแล้ววิ่งสายงานในที่ที่เดียวไคส์นี่เขาเอาอยู่นะบอกเลยนะห้องนี้คนนึงห้องนี้คนนึงห้องนี้คนนึงก็สามมาจัดได้ว้าพร้อมกันเขาก็มีทีมงานที่จะรองรับนะคะประทับใจทุกคนแน่นอนมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ได้0953719554 0953719554ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขันกัน
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบ

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
5: Best FM 89
4: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

ดตรงนี้ที่เธอนะคะมอบโดยคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครบอกว่าอยากมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ฟังเบสที่นี่แล้วก็รวมถึงดีเจโบด้วยเอามาซึ้งเลยอ่ะเลือกเพลงแบบนี้มาก็เขินดีเขินมากเลยเขาบอกว่าไลฟ์ของดีเจโบเนี่ยคุยเรื่องอะไรเอ่ยเปิดวิทยุเล่าเรื่องชาวบ้านก็มีเรื่องอะไรก็มาแชร์กันเพราะว่าผู้ฟังที่นี่ก็หลากหลายค่ะทั้งคนในจังหวัดคนต่างจังหวัดคนเข้ามารวมกันที่นี่ก็หลากหลายความคิดหลากหลายความชอบหลากหลายสายอาชีพหลากหลายความชอบชื่นชมกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเมื่อรวมกันแล้วที่นี่มันก็คือความหลากหลายเพราะว่ามันยิ่งกว่าวาไรตี้ซะอีกซึ่งโบเองเนี่ยก็พยายามที่จะให้คลื่นเบสที่นี่นะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบที่ว่าไม่เฉพาะจำกัดว่าเป็นกลุ่มใดอยากให้ทุกคนเข้ามาฟังกันเพราะว่าเราจะมาเล่าเรื่องของชาวบ้านคือหลากหลายมากจนรู้สึกว่าอยากให้ผู้ฟังที่เบสที่นี่เนี่ยรู้ว่าคนฟังคนอยู่กับเราเนี่ยเขามีสายอาชีพแบบไหนบ้างเป็นคนแบบไหนเขาเจอเรื่องอะไรเขาอยู่ที่ไหนกันบ้างก็เป็นเรื่องที่สัพเพเหระเผื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าโลกใบนี้นั้นมีอะไรมากมายโดยผ่านเบสที่นี่ทำให้เราได้มีมุมมองและกำลังใจมากขึ้นมีเพื่อนผู้ฟังมากขึ้นด้วยคุณโรเจอร์บอกว่าแต่ผมไม่ใช่คนต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าผมคือคนในใจต่างหากอันนี้ได้อันนี้ผ่านคุณกิ๊บบอกว่าผมชอบใส่ใจมาฟังเรื่องชาวบ้านโดยเฉพาะเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีคนถามว่าแล้วลอตเตอรี่รอบนี้เลขอะไรที่จะถูกรางวัลบอกหน่อยครับเฮ้ยมาถามถูกช่องแบบนี้ได้ไงปกติเราไม่ค่อยได้บอกเรื่องเลขแบบว่าบ่อยๆมั่วๆซั่วๆมันจะมีเซนต์ขึ้นมาแต่ว่าต้องติดตามเพราะว่าถ้ามาบอกถามตอนนี้บางทีมันอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการเฟกขึ้นมาว่าบอกเลขไปเนี่ยบอกปุ๊บตอบปั๊บมันคือการเฟกมันเป็นไปไม่ได้โบขออนุญาตเวลานั่งฌานก่อนใช้สมาธิในการจดจ่อจดจ้องแล้วมองหาตัวเลขที่มันจะขึ้นตรงกับวันที่1กรกฎาคมขอเวลาตรวจสอบเรดาร์ก่อนและเดี๋ยวมันจะมาเฮ้ยมีคนขอเพลงเล่าสู่กันฟังมาถึง2คนคุณปอนบอกขอเพลงเล่าสู่กันฟังของพี่เบิร์ดส่วนคุณซูเปอร์แคทคุณปอนคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะคือปอนเหมือนกันอ้าวคุณซูเปอร์แคทปอนกับคุณปอนนักตรงนี้คือคนเดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเป็นเพลงปิดท้ายให้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนของมาแล้วก็ดันเป็นเพลงที่ตรงกับเพลงของคุณพลาการด้วยเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราชอบเรื่องของชาวบ้านไม่ไปไกลแล้วใจเขาบอกดีเจต้องมีจิตสัมผัสนานไหมครับไม่นานเกินรอไม่เกินใจที่ขอมาคุณกิ๊บบอกมาถูกแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้ดีเจโบปีการนั่งฌานก่อนแล้วรอตัวเลขจะวิ่งบอกเลยเคยมีคนถูกเลขมาหลายคนแล้วโอ้ยถูกลอตเตอรี่ใครมาซื้อเลขอะไรกันมาเร็วๆมาดิลอตเตอรี่ถูกมาหลายคนแล้วนะส่วนใหญ่เขาถูกแล้วเขาก็จะซื้อขนมมาเลี้ยงดีเจดีเจก็จะอาศัยตรงนี้แหละเพราะว่ามันอร่อยดีสรุปวันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องข่าวสารอะไรใดแค่หยิบหยอกเล่นกับทุกคนเนี่ยคือแบบว่าสนุกแล้วนะคุณโรเจอร์บอกว่าการันตีเลยครับถ้าไม่ถูกเลขมาหาเลยที่ขอนแก่น มาหาเลยไม่เจอแน่นอนเลยจะปลอมหน้าไปเลยแล้วก็จะไม่จัดรายการวิทยุประมาณ80วัน ถ้า
ไม่ถูกคุณก็ต้องเข้าใจว่าทีมันดวงชะตาฟ้าลิขิตว่าให้เราไม่ถูกคุณก็ต้องทำใจบางครั้งเนี่ยมันคือดวงคุณก็ต้องเข้าใจว่าดวงเราอาจจะยังไม่ถึงโปรดรอก่อนเพราะว่าดวงคนอื่นอาจจะมาแรงกว่าคุณต้องเข้าใจในจุดนั้นดิแต่ตัวเลขที่ให้ไปเนี่ยมันไม่คาดเคลื่อนแน่นอนอยู่กับที่เดิมของมันเลยคือมันไม่ไปไหนคุณกี้บอกขอนแก่นแคบด้วยนะย้ายไปเป็นคนจังหวัดอื่นชั่วคราวเรื่องอะไรจะอยู่ล่ะเดี๋ยวไม่ได้มาจัดวิธีที่พูดต่อทำยังไงดีนะคุณชุติพันธ์บอกว่าแต่ก่อนขึ้นเบสฟังชัดมากในภูเวียงแต่ตอนนี้ฟังไม่ได้เลยค่ะพี่โบฮึฮึจริงอันนี้เรื่องจริงเลยแต่ก่อนเนี้ยฟังที่ภูเวียงคือถึงนะแล้วก็ชัดด้วยแต่ตอนเนี้ยไม่ถึงเนี่ยสิเนี่ยทำยังไงดีล่ะโอ้ไม่ชัดแล้วก็ไม่ถึงด้วยทำยังไงดีจริงๆอ่ะเคยมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่เขามีการปรับระยะของเสาอากาศเพราะเนื่องจากว่าเบสเนี่ยส่งไปถึงนู่นชัยภูมิพูดหนาบ่ได้ข้ามจังหวัดเลยเด้อคุณทีนี้ก็มีการขอการอนุญาตแล้วก็ขอความร่วมมือต่างๆเกี่ยวกับการปล่อยสัญญาณของคลื่นของเรานี่แหละนะคะก็ทำให้มีการลดเสาเพื่อที่จะให้ส่งสัญญาณได้น้อยขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามีการไปรบกวนแล้วก็เป็นพื้นที่ของการเดินทางเกี่ยวกับการจราจรหรือว่าบนน่านฟ้านั่นเองนะคะที่ทำให้มีผลจึงทำให้ลดเสาลงมาอันนี้เป็นเรื่องจริงจังนะดีเจโบก็เป็นคนที่มีจริงจังอยู่ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะน้องชุติพันธ์สมมุติว่าถ้าเป็นไปได้พี่โบจะพยายามที่จะให้น้องได้รับฟังผ่านในไลฟ์ไปด้วยจะพยายามที่จะไม่ลืมในการที่จะเปิดช่องทางให้นะใช่ค่ะมันเกี่ยวกับสัญญาณเลยในเสาอากาศที่ลดลงมาเนี่ยก็ทำให้การปล่อยสัญญาณที่มันไกลก็จะลดเหลือเพียงแค่เท่าที่จะสามารถส่งได้นั่นคือมันจะน้อยลงนั่นเองนะคะคือเคยส่งไปถึงที่ภูเวียงตอนนี้อาจจะไม่ถึงหรือว่ามันอาจจะไม่ชัดจริงๆถ้าในภูเวียงโบไม่แน่ใจแต่ว่าบ้านไผ่นี่คือถึงนะแต่ภูเวียงอาจจะไกลกว่าไงภูเวียงนี่ประมาณ80 90ถึง100กิโลได้มีคนบอกว่าส่งผ่านดาวเทียมเลยแต่ถ้าเกิดว่าส่งผ่านใจเนี่ยมันถึงแน่นอนเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวใจโบจะเปิดไลฟ์ให้แล้วก็ช่องทางต่างๆให้คนฟังเข้ามาฟังแล้วก็มาดูในไลฟ์สดแทนก็ละกันหวังว่ามันอาจจะเป็นช่องทางเล็กๆทำให้คุณสามารถสื่อถึงเราได้นะ

much มาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนที่ทำให้เราได้มีการส่งสัญญาณถึงกันและกันไว้ที่นี่นะคะขอบคุณสำหรับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเลยเดินทางสะดวกด้วยเพราะว่าเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์ซึ่งเป็นถนนที่ยาวตรงเลยที่นี่มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีศูนย์ส่วนกลางขนาดใหญ่ด้วยนะคะใครที่ต้องการกลิ่นอายสไตล์ยุโรปที่นี่ก็เหมาะมากสำหรับใครที่ตัดสินใจอยากจะมาเป็นเจ้าของเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะสามารถสอบถามได้ที่1720หรือโทร1720กับสุภาลัยในแฟนเพจ Facebook ก็สามารถค้นหาได้สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณนะคะน้องชุติพันธ์เพิ่มเติมบอกว่าที่ภูเวียงแฟนคลับขึ้นเบสเยอะอยู่นะคะพี่โบอุ๊ยมันจังเลยเดี๋ยวจัดให้นะพยายามจะส่งตรงเดี๋ยวเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะทำให้แบบเสาสามารถขยับขึ้นไปอีกได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองปรึกษากันดูแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าถ้าหากว่าอยากฟังแบบออนไลน์ก็อาจจะช่วยทำให้ได้ยินเสียงกันไปก่อนในโทรศัพท์มือถือ Android หรือว่า iOS สามารถดาวน์โหลดได้นะสำหรับวิทยุของเราก็คือค้นหาวิทยุออนไลน์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ค้นหาครับว่า Bass Radio ได้ก็จะฟังแบบออนไลน์ได้ก็คือถือโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรืออะไรเงี้ยก็ฟังกันไม่ได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะดูไลฟ์สดด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็เข้ามาในช่องทางของโบก่อนละกันเนาะในช่วงเวลาที่ดีเจโบจัดรายการก็จะได้แต่ว่ามันจะดูได้แค่ตอนที่โบไลฟ์เท่านั้นถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยอยากฟังเป็นเพื่อนกันตลอดก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้หรือว่าในเว็บไซต์ได้นะคะมีคนบอกว่าไม่เอาใจไม่เอาใจจะเอารางวัลหวยมาเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยคุณสกรดาแต่ว่าเข้าใจเลยเป็นโบโบก็อยากได้เหมือนกันมีคนบอกว่าตอนนี้ส่วนมากดูจากไลฟ์พี่โบอย่างเดียวเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยพี่โบต้องไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเลยพยายามกันแล้วกันอันนี้ชั่วโมงของ DJ โบเดอะโบจะพยายามเปิดให้ตลอดเลยนะช่วงเช้าเนี่ย9โมงถึง11โมงเปิดให้โอเคนะคะเข้ามาดูด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะจะได้หาเวลามาอยู่ด้วยกันได้ในช่วงเวลา9โมงถึง11โมงหมายถึงในช่องทางไลฟ์นะเพราะว่าถ้าเช้ามากๆเนี่ยโบอาจจะไม่ทันได้กดไลฟ์เพราะว่ามาถึงก็เตรียมอุปกรณ์ก่อน ช่วงนี้ขอบคุณสำหรับ Car Forecast ค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะคลินิกเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการรักษาสิวแล้วก็เคยไปรักษาสิวเวลารู้สึกว่าสิวอ่ะมันยังไม่โอเคหรือว่ามันรู้สึกเหมือนโดนเลี้ยงไข้มาหาสถานที่ที่จะไม่เลี้ยงไข้กับคุณที่นี่ก็คือ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคะรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้เลยยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวด้วยมีปัญหาเรื่องของผิวปัญหาผิวเขามีเครื่องวิเคราะห์ปัญหาใบหน้าเลยที่สำคัญถ้าจะต้องได้ทานยาสิวนะเขาจะให้เช็คค่าตับก่อนนะคะว่าสามารถทานได้หรือเปล่าราคาเริ่มต้นที่690 บาทได้ยากินยาทาในคอสแถมไปเลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมดูรีวิวได้ที่แฟนเพจ Facebook ของ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยธนากุล Development Group ค่ะใครที่อยากจะทำอพาร์ตเมนต์หอพักนะคะหรือว่าสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตนะคะแนะนำกับธนากุล Development Group กับความเป็นมืออาชีพในการสร้างของเขามีตัวตนสามารถที่จะไปเช็คข้อมูลได้ว่าเขาสร้างมาแล้วที่ไหนบ้างนะคะฉะนั้นแล้วความมั่นใจความน่าเชื่อถือมอบให้กับธนากุล Development Group ได้การวางแผนแบบเป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพแบบทุกขั้นตอนและเลือกวัสดุที่เป็นวัสดุอย่างดีด้วยนะคะทีมงานทั้งวิศวกรแล้วก็สถาปนิกที่เป็นมืออาชีพมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้กับคุณด้วยมาสร้างความมั่นใจกับอาคารให้กับคุณได้ที่ธนากุล Development Group 0908965556 0908965556
ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนด้วยแล้วก็ช่วงเวลาของเราก็หมดลงแล้วติดตามดีเจโบได้นะคะในช่วงเช้า 6:30 ถึง 11:00 ที่เบสที่นี่ผ่านทางวิทยุถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเข้ามารับชมในไลฟ์นะคะก็ในชื่อว่าโบโชโก BOSHOWGO นะคะโบจะพยายามที่จะเปิดช่องทางให้คุณได้เข้าถึงเบสเรดิโอแล้วก็ให้เบสเรดิโอได้เข้าไปถึงคุณผู้ฟังที่นี่ขอบคุณสำหรับทุกการรับฟังสำหรับทุกท่านด้วยคุณแอสพนมวรรณค่ะขอบคุณด้วยสำหรับคุณพี่แจ็คคุณเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ฮิคุแมน้องชุติพันธ์ค่ะจากภูเวียงขอบคุณคุณโชโคด้าคุณสายรุ้งขอบคุณคุณกิฟต์จากลพบุรีคุณอาจากหนองคายคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณธนากรคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครน้องปอนจากขอนแก่นนะคะขอบคุณสำหรับคุณคูมาจากชลบุรีคุณพระการจากราชบุรีด้วยพี่พันจิตจากเพชรบุรีและคุณผู้ฟังทุกท่านที่เบสเรดิโอที่นี่เมื่อไหร่ที่เรามีเรื่องที่อยากจะเล่าสู่ผ่านกันฟังที่นี่นะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เล็กที่น้อยแต่คิดว่าและหวังว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับทุกๆคนที่เบสที่นี่ค่ะส่งเพลงนี้ปิดท้ายนะเล่าสู่กันฟังแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เบสกับดีเจโบที่นี่นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ยูนิเซฟเผยแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลากระทบเด็กนับล้านคนองค์การยูนิเซฟประเมินมีเด็กประมาณ 3,900,000 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 และ 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานอกจากคาดว่าจะมีเด็กเสียชีวิตจำนวนมากแล้วเด็กนับแสนคนยังกลายเป็นคนไร้บ้านเนื่องจากคานบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยพังถล่มลงมาและส่วนที่เสียหายเป็นบางส่วนก็ยังคงมีความอันตรายจากโครงสร้างที่ไม่มั่นคงเนื่องจากยังมี after shock ตามมาถึง400ครั้งผ่านมาจนถึงขนาดนี้ครอบครัวจำนวนมากยังคงต้องอาศัยกินอยู่หลับนอนในเต็นท์กลางแจ้งตามข้างถนนและสถานที่สาธารณะสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากขาดแคลนทั้งอาหารน้ำและเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากช่วงเกิดแผ่นดินไหวครอบครัวส่วนใหญ่มุ่งแต่เอาชีวิตรอดไม่ได้ขนทรัพย์สินอะไรติดตัวออกมาเลยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: ต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์

0: กับ CJ หมอที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: กรุ๊ปเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
6: ยิงเซ

0: ริก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไร

0: Herbal Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มทอเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อ Best FM 89
5: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radioโดยดีเจปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best FM 89

0: Best FM 89
1: หนึ่งเพลงเพราะๆนะครับทุกคนสำหรับหนึ่งซิงเกิลนะครับที่หนึ่งไม่ไหวนั่นเองทุกคน

0: นะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะครับหลากหลายเพลงนะครับในวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาฟังกันในบริกหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสิ่งดีๆนะที่นี่เลยนะฮะกับโครงการของเลอเนโอจากทุกคนเรียกได้ว่าเขาก็มีหลากหลายโครงการนะครับให้คุณได้มาจับจองเป็นเจ้าของกันนะจ๊ะแต่ว่าในบริกนี้เนี่ยปังขอแนะนำเลยกับเลอเนโอพามแอร์พอร์ตมะวันนั่นเองนะครับเป็นบ้านสังคมหรูมอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่มากเนาะแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นนะครับฟังก์ชันบ้านมีมาให้ครบเลยแบบไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลาเลยนะฮะและก็ได้รับการการันตีด้วยนะว่าเป็นบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะฮะพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย5ระดับเลยนะฮะราคาตอนนี้พิเศษมากเลยเริ่มนะครับ 3.35 ล้านบาทนะถึง5ล้านบาทครับแล้วก็จองรับส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทรับของแถมชุดใหญ่แอร์พาร์มานเครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าโอน0บาทจ้ะนะฮะติดต่อเลย0834366643นั่นเองหรือแอดไลน์ก็ได้นะจ๊ะพิมพ์แอดไซน์ LENEO นั่นเองนะฮะส่วนน้องๆเด็ก69วันนี้วันที่29แล้วใช่ไหมที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับถ้าน้องๆสมัครเรียนภายใน30มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนาะรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทนะฮะห้ามพลาดเลยนะน้องๆที่จบม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยที่เบอร์นี้นะฮะ0432241111เนาะแล้วก็อีก1เบอร์นะครับ0925374400นั่นเองนะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะซึ่งถือว่าเป็นมอเอกชนนะครับที่ติด1/5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยส่วนกรุงศรีออโต้คาฟอร์คัสจ้ะสำหรับสินเชื่อเพื่อคนมีรถเนาะเรียกได้ว่าใครอยากจะรีไฟแนนซ์รถนะครับที่นี่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นนะฮะได้วงเงินเต็ม 100% เลยอนุมัติเงินไวครับภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้นะฮะและยังผ่อนได้นานนะฮะสูงสุด84เดือนเลยอย่าลืมนะต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้ครับแล้วก็รถยังมีขับเหมือนเดิมนะโทรได้เลย043-209-400นะฮะแล้วก็สาขาขอนแก่นเนาะตั้งอยู่ในลานจอดรถรถตัดฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองจ้าและอย่าลืมนะฮะอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะกับเฟสนั่นเองบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นเนาะที่นี่เนี่ยเรานะฮะมีบ้านสวัสดิการผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะจ๊ะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันเลยกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นนะไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นนะฮะบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยที่สำคัญเนี่ยช่วงเนี้ยเขายังฟรีโอนฮะฟรีจำนองนะครับฟรีแอร์ฟรีผ้าม่านนะฮะเรียกว่าจัดเต็มแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับผมเนาะมาได้เลยนะครับนะติดต่อได้เลยที่080นะครับ444-2555เนาะส่วน Facebook IG แล้วก็ LINE นะครับนะก็พิมพ์ adverse.house for begin ได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เที่ยงกับอีก2นาทีปังว่าเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้ะเดี๋ยวเจอกันบิ๊กนะฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ทรัมป์ขู่อาจต้องใช้กำลังเพื่อยุติอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอที่อ้างว่า ได้โจมตีเป้าหมายหลายแห่งในพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านนี่แก่สถานีเรดาร์ฐานระบบป้องกันภัยทางอากาศโรงเก็บขีปนาวุธโดรนและทุ่นระเบิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติปานามาถูกอิหร่านโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสก่อนที่วันที่18มิถุนายนอิหร่านจะยิงขีปนาวุธและใช้โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนจนกลายเป็นความตึงเครียดครั้งใหม่หลังจากทั้งสองฝ่ายเพิ่งขยายช่วงเวลาหยุดยิง60วันได้ไม่กี่วันนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์รูทโซเชียลระบุเครื่องบินรบของสหรัฐเพิ่งโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเพื่อตอบโต้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเป็นไปได้มากว่าอิหร่านคงไม่เรียนรู้อะไรเลยอาจถึงจุดที่สหรัฐไม่สามารถใช้เหตุผลได้ต่อไปและจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเพื่อยุติสงครามหากเป็นแบบนั้นจะไม่เหลือประเทศอิหร่านอีกต่อไปด้านฮอสเซนโมเฮดบีโฆษกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแถลงว่าคาดการไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าศัตรูของเราเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้วางใจและมีแนวโน้มที่จะผิดสัญญาโดยกระทำการยั่วยุขอย้ำอีกครั้งว่าหากศัตรูผิดสัญญาหรือละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกต่อไปอิหร่านจะตอบโต้รุนแรงกว่าเดิมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
9: ์ผ 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: 900ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
0: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
4: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

ือก Chili ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life EasyBest
3: FM 89

0: Wait, hold up, stop.
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Pinky Up นี่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งซิงเกิลจากสาวๆ Cast Eye นั่นเองแต่ว่าปังเลือกเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันรีมิกนะฮะมาฝากกันนะคะผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับเหมียวนี่นี่สาวๆวงเหมียวนะครับกับฮิซิมนี่นี่แล้วก็ไลมอนนี่ด้วยนะครับจากสาวๆแอสปาแล้วก็น้องเบนขวัญข้าวนะคือเราชอบเพลงนี้มากเลยอะทัชนะฮะน้องเบนแบบเต้นเลิศเซ็กซี่เอ็มวีเลิศนะฮะ I love นะจ๊ะอ่ะแล้วก็ตอนนี้เที่ยงกับอีก30นาทีครับทุกคนเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันก่อนที่จะเข้าสู่เบรกนะกันเบรกนี้เรามาในเพลงจังหวะสนุกๆกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเบรกหน้านะฮะเราเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงซึ้งๆเพราะๆกันหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้ฮะมาพูดถึงสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะฮะหลายๆท่านเนี่ยไปใช้บริการที่คลินิกเสริมความงามที่หมอน้ำหวานคลินิกแล้วล่ะเนาะก็จะเห็นโอ้โหป้ายรางวัลระดับประเทศมากมายกันเลยทีเดียวนะครับบ่งบอกถึงฝีมือคุณภาพแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะฮะซึ่งจะบอกว่ามีหลากหลายรางวัลเลยอย่างรางวัลนะครับที่จะยกตัวอย่างให้ได้ฟังกันก็คือท็อประดับประเทศยอดใช้ HA Filler Less Talent Neuramis EPTQ สูงสุดนั่นเองนะครับแล้วยังมีอีกหลากหลายรางวัลเลยนะยังไงก็มาใช้บริการกันได้นะครับที่สำคัญถ้าไปใช้บริการที่หมอน้ำหวานคลินิกอย่าลืมนะครับจ้างมาฟังมาจาก Best Radio ด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับไปเลยกับเมโซคอเรน่าสายชำวาวนะครับเป็นคอร์สนี้ฟรีๆมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยและอยากดูคอร์สต่างๆคอร์สอื่นๆโปรโมชั่นอีกมากมายคลิกเข้าไปได้เลยนะครับที่Facebook นะครับดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดไลน์ก็ได้แอดไซด์ดร.น้ำหวานคลินิกคลิกอินนั่นเองฮะแล้วทุกคนสังเกตไหมคะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะช่วงนี้คนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าเนาะแทนการซื้อสะส่วนใหญ่นะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็หอพักเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตนะฮะส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนฮะนี่คือโอกาสเลยเนี่ยของคนน่ะที่อยากมีรายได้ประจำในวันที่เราหยุดทำงานคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักเนาะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยนะด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนั่นเองบริษัทที่ดีครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราก็เรียกได้ว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปครับว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่านะครับมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะติดต่อเราวันนี้ฮะพอมีคำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะที่ธนากร Development Group นะครับ หรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะจ๊ะกดมาเบอร์นี้ฮะ0908965556นะครับ0908965556นะอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะจ๊ะเบรกหน้าอย่างที่ปังบอกไปเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงช้ากันดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
2: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Bittersweet นั่นเองนะฮะเงินจาก Medicine B ค่ะนั่นเองเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นงานเก่าของน้องมาดี้นะครับคิดถึงอยากเจอนั่นเองนะฮะคิดถึงอยากเจอเธอเออเนี่ยครับแล้วก็วาวุ่นนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องบางกอกกังฟูนั่นเองร้องโดยน้องแก้วฝีฟังแก้วนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงนะครับเสียงร้องจากหนุ่มหล่อคนนี้นะครับมาร์คคิสนั่นเองนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าอโลนิก้าครับออริจินเป็นของลานี่นั่นเองเนาะพร้อมมากๆเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแน่นอนนะฮะปังก็มีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะสำหรับเบรกนี้นะฮะกับงานดีๆนะฮะ Beyond Foods Expo นั่นเองฮะเปิดประตูความม่วนครับชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านะฮะและนวัตกรรมอาหารครับมีทั้งเครื่องดื่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเอง Beyond Foods Expo จ้าพบธุรกิจอาหารสุดล้ำฮะเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียวเลยงานจะเริ่มในวันที่3ถึง5กรกฎาคมเดือนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มเลยจัดขึ้นที่คาสขอนแก่นนั่นเองและอย่าลืมกับ Attitude Clinic ด้วยนะครับอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่ตอนนี้เขาอ่ะมาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองเนาะเน้นการรักษาสิวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกทุกวันนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดฮะเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลียงไข้นะเขายึดตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดของการรักษานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณมั่นใจได้เลยและยังมีเครื่องตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นด้วยใช้สำหรับติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะฮะที่สำคัญมากๆเลยในเคสที่ต้องทานยาสิวเนาะทางคลินิกก็มีการโคกับดับตรวจเลือดนะครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทฮะจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยยังไงมาปรึกษากับคุณหมอก่อนด้วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะฮะยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ครับเซิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้ะโอเคทุกคนแล้วก็รวมไปถึงนะครับสำหรับโครงการหมู่บ้านซุปเปอร์ไรท์นั่นเองนะฮะโครงการใหม่กับเซอร์ไพรส์แกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางนะฮะสามสวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอาร์ตสไตล์ยุโรปนะครับให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานรับไปเลยกับรถยนต์ไฟฟ้าจีคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะครับราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทจะพบกันเสาร์ที่ในทุกวันเลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่แฟนเพจ Facebook นะครับเสิร์ชว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720เบอร์นี้เลยจ้าบ่ายโมงกับอีก3นาทีฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่ Best Radio นะฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: จับโจรขโมยเชิงเทียนอ้างพระพุทธรูปอนุญาตแล้วนายนิรันดร์อายุ45ปีถูกตำรวจสน.พระราชวังจับกุมตัวภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพขณะหิ้วถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ จากการตรวจค้นภายในถุงพบเชิงเทียนเครื่องทองเหลืองจำนวน4ชิ้นมูลค่า 10,000 บาทสอบถามนายนิรันดร์ให้การว่าได้หยิบเชิงเทียนเครื่องทองเหลืองดังกล่าวมาจากวิหารน้อยข้างโบสถ์พระนอนภายในวัดโดยก่อนหยิบได้ไหว้ขออนุญาตพระพุทธรูปจากนั้นเห็นท่านยิ้มเข้าใจว่าท่านอนุญาตแล้วจึงหยิบใส่ถุงมาขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบส

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
7: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
8: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
9: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
8: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
9: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
10: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
13: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
12: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
14: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกเลอนีโออยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้ว

0: โอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222
2: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: Food Expo Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับ Close to Me จาก Ellie Goulding นั่นเองนะฮะแล้วก็ Gorgeous นั่นเองนะครับงานจาก Taylor Swift ครับผมรวมไปถึงนะฮะหนึ่งเพลงเพราะๆนะครับจากพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเปิดนั่นเองนะฮะแล้วก็เหมือนวิวานะครับงานจากเจฟซาร์เตอร์นั่นเองนะจ๊ะบ่ายโมง32นาทีแล้วทุกคนมาตอนนี้เรามาพูดถึงสำหรับน้องๆเด็ก69กันอย่าลืมนะครับม.4 ปทุมขอนแก่นตอนนี้เปิดรับสมัครน้องๆเด็ก69นะน้องๆที่จบการศึกษานะครับชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะฮะสามารถสมัครแล้วก็รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทนะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะรีบเลยนะฮะภายใน30มิถุนายนนี้คือวันนี้วันที่29แล้วไงนะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะจ๊ะติดต่อเลย0432241115แล้วก็0925374400นะจ๊ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยจ้ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนนะฮะฟังสิ่งดีๆกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมามีอีกหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟให้ได้ฟังกันอยู่จ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: รุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,000

0: ือก Chery ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
0: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: นี่นะครับงานที่มีชื่อว่า Sky and Sea นะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น1ซิงเกิลนะครับของน้องมาร์คนั่นเองนะครับกับ First Snow เนาะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะ Little Mix ด้วยนะครับSecret Love Song นะฮะแล้วก็1เพลงนะครับผมเวลานั่นเองออริจิเนี่ยเป็นของพี่ป๊อปปองกูลนะครับแต่เวอร์ชันนี้ปังเลือกเวอร์ชันน้องปอร้องไว้นะฮะในเพลงประกอบซีรีส์เรื่องด้วง Wish You Series นะครับหรือว่าด้วงกับเธอนั่นเองฮะแล้วก็พื้นที่คนรอจากเดอะจีด้วยนะคีนะฮะเปิดไปจนบ่าย 2:02 นาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาพูดถึงสถานที่จัดงานดีๆกันหน่อยนะฮะสำหรับนี่เลยนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาตินั่นก็คือไคส์ขอนแก่นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยนะมากันได้เลยนะครับสมัครและลงทะเบียนเรียนอ๋อไม่ใช่สิใครเธอและน้ำทะเลเรียกได้ว่าอย่างเช่นการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์นะฮะแต่ความจริงนั้นไกลหรือจะเป็นนะครับปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือการแข่งขันกีฬาเนาะคลาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้นะครับหนอดูไว้คุณภาพของการจัดงานนะครับสนับสนุนทุกขั้นตอนเลยนะฮะด้วยทีมงานมืออาชีพนะประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะครับมาร่วมสัมผัสความประทับใจให้ทุกคนกันที่คลาสขอนกันไปด้วยกันนะครับเนาะ0953719554นะครับส่วนที่กงสีออโต้บล็อกเกอร์นะคะฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะครับต้องกงสีออโต้บล็อกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายนะครับเบี้ยสบายกระเป๋านะครับคุ้มครองอุ่นใจแถมยังเลือกจ่ายได้หลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะฮะหรือว่าผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะมากันได้เลยนะครับที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านนะครับหรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือโทร0432094000นะครับส่วนสาขาขอนแก่นเนาะนั่งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นเลยจ้าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ดร.โจชัยวัฒน์ยินดีชัดชาติผู้ว่ากทม.สมัย2ดร.โจชัยวัฒน์ได้แสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้ว่ากทม.สมัยที่2ซึ่งเชื่อว่าจะมีสก.จากพรรคประชาชนเข้าไปทำงานในสภากทม.หวังว่านโยบายที่มุ่งมั่นทำให้ชีวิตของคนกรุงเทพดีขึ้นจะได้รับการผลักดันต่อไปไม่มากก็น้อยส่วนตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนากทม.ตามที่เสนอนโยบายพัฒนาเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้คนกรุงเทพมีชีวิตที่ดีขึ้นเป้าหมายใหญ่คือสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยก้าวหน้าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนตำแหน่งไหนก็ยินดีจะทำงานมุ่งมั่นแสดงความตั้งใจทำงานให้ประชาชนได้เห็นต่อไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีมงานอาสาสมัครที่ช่วยผลักดันช่วยทำงานให้สามารถผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้มาได้ถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่สามารถทำจนบรรลุเป้าหมายครั้งนี้ได้ขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ
3: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: Best FM 89
5: Best FM 89
4: คลื่นนี้เพลงเพราะ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจ่าสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
7: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: ถึง7มิถุนายนนี้

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life EasyGFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Shake that.
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ดิสทูเบียนะครับทุกคนเพลงจากรีฮานานั่นเองแล้วก็บิทนี่สเปียร์ครับกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่า Dance to the World Ends นั่นเองนะฮะแล้วก็Pretty Girl Rock นะครับมาจากเคลลี่นั่นเองแล้วก็ Booty นะครับ Zero กับ Iggy ฮะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะบ่าย 2:34 นาทีนะครับอากาศดีแบบนี้นะฮะอ่ะแน่นอนมาพูดถึงเศรษฐกิจกันหน่อยดีกว่านะอ๋อพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะสังเกตไหมครับทุกคนจ๋าว่าในยุคนี้นะครับคนซื้อบ้านนะครับน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้เนี่ยตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักนะเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนฮะนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะฮะแม้ในวันที่เราหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับธนากุล Development Group นะจ๊ะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทางวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะฮะได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองจ้าการันตีเลยนะฮะด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลยนะนะฮะอย่างที่บอกกันไปว่าในวันที่คนส่วนมากครับยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนแบบนี้เนาะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนี่ครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้จ้ะคลิกเข้ามาเลยนะฮะที่ธนากุล Development Group ครับหรือโทร0908965556ฮะ0908965556นะครับเพราะว่าตอนนี้เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาและวางแผนและยังประเมินหน้างานให้ฟรีด้วยนะครับแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมายเลยอยากสร้างอพาร์ทเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยนะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนฮะเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันจ้ะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน 2569 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseeauto หรือโทร0432094400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ครับ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: แม่พ่อแข่งงานจากเพียวนะฮะฟิชเชอริงกับสาวแล้วก็พาร์ตี้ด้วยนะฮะแล้วก็ริมโบ้นะครับงานจากดาร์ดี้ยันกี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ดาอานาเตอร์ดีนะครับจากคุณแม่มาดอนานั่นเองนะฮะไป 2:53 นาทีครับเดี๋ยวมีเพลงของทินาชีมาเปิดให้ฟังกันต่อเลย Too Easy นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสุภาลัยแกนวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตโครงการล่าสุดของสุภาลัยเลยนะครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางขนาดใหญ่นะฮะถึง3ส่วนเลยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยฮะทุกคนเพราะว่าจองช่วงนี้รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า J-Coolและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะครับซึ่งราคาบ้านเนี่ยมีตั้งแต่ราคา 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทเลยมากันได้นะครับที่โครงการเลยเนาะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่าสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้หนึ่งเพลงของทินาชีรออยู่ครับ Too Easy นั่นเองฮะ
0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้จาก4 Mode นั่นเองนะครับ Love Love นั่นเองแล้วก็ Too Easy ครับจากทินาชีนะฮะ2เพลงปิดเบรกนี้นะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะฮะแน่นอนปังมีสิ่งดีๆมาฝากกันเช่นเคยกับที่นี่เลยโครงการดีๆของ Lerneo ครับ Lerneo เลี่ยงเมืองสีจันนั่นเองนะครับผมเนาะเรียกได้ว่ามาจับจองกันได้เลยนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาอะเป็นบ้านสร้างใหม่สไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันเลยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะครับเพราะว่าได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยโดดเด่นได้สังคมคุณภาพปลอดภัยการันตีความร่มรื่นนะครับและรองรับทุกเจเนเรชันเลยนะฮะเฟสสุดท้ายครับติดส่วนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยบรรยากาศน่าอยู่เป็นส่วนตัวฟังก์ชันดีมีห้องนอนล่างและได้ครัวไทยโรงจอดรถถามห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่นะครับทำเลสุดปังแค่5นาทีโดยประมาณถึงถนนสีจันนะครับ39ใกล้ทั้งแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลสูงขอนแก่นครับจากราคา 4.4 ล้านบาทลดเหลือ 3.99 ล้านบาทนะฮะฟรีค่าโอน0บาทพิเศษเพียง3ครอบครัวเท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดติดต่อเลย0834366643หรือแอดไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์อัสสาย LENEO จ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวกันก่อนดีกว่านะครับบ่าย 3:02 นาทีฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อเบรกหน้านะครับกับปังที่นี่ Best Radio ฮะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กทพ.เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS เรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษอ้างมีรายการค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงินการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างส่งข้อความ SMS แจ้งให้ชำระค่าผ่านทางโดยอ้างว่ามีรายการค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้ดำเนินการชำระเงินโดยทางกทพ.ชี้แจงว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าปรับใดๆหากผู้ใช้บริการทางพิเศษมีการฝ่าด่านซึ่งทางกทพ.จะจัดส่งหนังสือให้ชำระค่าผ่านทางเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นหากประชาชนได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขออย่าหลงเชื่อไม่กดลิงก์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ EXAT Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มทอเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
13: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
13: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล
14: ่อไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
15: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกLearneo
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาด

0: ได้กู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
3: Food Expo Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ไนท์ไลท์ดิสนั่นเองนะคะมันจากเดอะคิดลาลอยนั่นเองนะฮะแล้วก็โพสต์มาลอนคองเกตเลชั่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องมูนิลองกับเมดฟอร์มีนะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงแรกเคนดี้รามากับซีซ่าครับกับรูสเตอร์นั่นเองผ่านไปนะครับหลากหลายเพลงกันเลยเผื่อแป๊บเดียวตอนนี้บ่าย 3:29 นาทีเราทุกคนตอนนี้เรามาพูดถึงนะฮะสิ่งดีๆกันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะสำหรับน้องๆเด็ก69นะครับมาสมัครเรียนกันได้เลยนะครับภายใน30มิถุนายนนี้รับทุนการศึกษาสูงสุดไปเลยนะฮะ 10,000 บาทนะครับวันนี้29แล้วนะรีบเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับที่เบอร์นี้เลยนะแป๊บนึงนะเชียร์043ฮะ224111ครับแล้วก็0925374400นั่นเองเนาะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะส่วนสำหรับนี่เลยนะฮะ Attitude Clinic นะครับมาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะฮะนั่นก็คือที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละเป็นคลินิกรักษาสิวที่มีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวนะครับเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับผมเนาะแล้วก็มีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะเน้นการรักษาแบบว่าตรงจุดนะครับยึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดไม่มีเลี้ยงไข้นะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยนะฮะและในคลินิกที่ต้องทานยาสิวนะจ๊ะทางคลินิกก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้ลูกค้าได้ทานนั่นเองนะครับหนอเพราะว่าเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทคุณจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะยังไงทุกคนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยนะครับหาไม่ยากเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ฮะเสิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าฝากกันไว้ด้วยนะครับน้องท่านไหนมีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยมาเลยนะครับที่ Attitude Clinic ขอนแก่นฮะเดี๋ยวตอนนี้บังว่าเราไปเบรกกันก่อนนะครับน้องแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะฮะเรากลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับกับปังที่นี่ Best Radio นั่นเองนะครับเบรกหน้าจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าเดี๋ยวเรากลับมาฟังพร้อมกันที่นี่ Best Radio 5ตอนนี้พักเบรกกันแป๊บหนึ่งจ้า
1: 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนี่โอตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseauto หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซลโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG LINE @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: Best FM 89
10: Best FM 89
9: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: ใจนี่นี่นะครับหนึ่งเพลงเพราะๆจากปรางปรางทิพย์นะครับอีกหนึ่งสาวสวยเสียงดีมากๆเลยนะฮะแล้วเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆเลยนะครับผมเนาะรวมไปถึงนะครับหนึ่งซิงเกิลนะฮะเธอยังนะครับออริจินเนี่ยเป็นของ Potato นั่นเองแต่เวอร์ชันนี้เป็นของมินยูร้องไว้นั่นเองนะครับรวมไปถึงฮะก่อนหน้านั้นอีกนะยังมีหนึ่งซิงเกิลนะครับพราวนะครับเฟลโลเฟลโลนั่นเองซาบีนาคาเพนเทอร์นะครับกับซานต้าดัซซึนโนยูไลท์ไอดูแล้วก็นัมเบอร์วันเกิร์สนั่นเองนะครับน่าจะโรซี่นั่นเองนะจ๊ะผ่านไปเนาะกับหลากหลายเพลงเลยนะฮะตอนนี้ก็บ่าย 3:59 นาทีนะครับเดี๋ยวปังต้องเตรียมตัวส่งทุกคนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อกับน้องปุ๋ยโกะสวยๆนะครับส่วนปังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio ฮะ 11:00 น.โดยประมาณถึง 16:00 น.แบบนี้ล่ะเนาะสวัสดีจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: ยูนิเซฟเผยแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลากระทบเด็กนับล้านคนองค์การยูนิเซฟประเมินมีเด็กประมาณ 3,900,000 คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 และ 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานอกจากคาดว่าจะมีเด็กเสียชีวิตจำนวนมากแล้วเด็กนับแสนคนยังกลายเป็นคนไร้บ้านเนื่องจากคานบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยพังถล่มลงมาและส่วนที่เสียหายเป็นบางส่วนก็ยังคงมีความอันตรายจากโครงสร้างที่ไม่มั่นคงเนื่องจากยังมี after shock ตามมาถึง400ครั้งผ่านมาจนถึงขนาดนี้ครอบครัวจำนวนมากยังคงต้องอาศัยกินอยู่หลับนอนในเต็นท์กลางแจ้งตามข้างถนนและสถานที่สาธารณะสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากขาดแคลนทั้งอาหารน้ำและเครื่องนุ่งห่มเนื่องจากช่วงเกิดแผ่นดินไหวครอบครัวส่วนใหญ่มุ่งแต่เอาชีวิตรอดไม่ได้ขนทรัพย์สินอะไรติดตัวออกมาเลยขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต่อ
9: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
10: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
10: ฟังอีกครั้งนะคะ900
12: มีงบ400,000คุณจะเลือกอะไร ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ 429,990 ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินทร์สีม่วงงาม
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47 ถึง 15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988
9: Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพลาะ Best FM 89
14: Best FM 89
9: คลื่นนี้เพลงเพลาะ

ซิงเกิลค่ะ We Violet Voltier นะคะต้อนรับเข้าสู่เบสเนาะในชั่วโมงของ DJ ปุ๋ยรับช่วงต่อจาก DJ ปังคุงนะจ๊ะก็วันนี้วันจันทร์29มิถุนายนจันทร์สุดท้ายแล้วล่ะเนาะของเดือนมิถุนายนเตรียมที่จะโบกมือลาเดือน6กันแล้วเรียบร้อยแป๊บเดียวเนาะคุณผู้ฟังครึ่งปีไปแล้วขอให้สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีเนาะของคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เจอเพลงพร้อมนะคะ We Violet Voltier Wanna Be Yours นะคะหนึ่งซิงเกิลนี้น้องไม้น้องไม้คนสวยยังไงจ้าลูกวันนี้สวัสดีวันจันทร์ค่ะพี่ปุ๋ยสุดสวยขอเพลง Wanna Be Yoursที่ We Violet Voltiers นะคะรอฟังได้ฟังแล้วเรียบร้อยใช่ปะไหนส่งข้อความมาแจ้งด้วยนะจ๊ะได้ฟังแล้วเนาะท่านใดที่ต้องการจะเพิ่มเติมงานเพลงฟังชิลๆระหว่างรถติดตรงนี้เสียหายกันได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook นะคะ Base 89ค่ะ

0: องปันชื่อเพลง I Just Wanna Know นะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวขอบคุณด้วยนะคะสำหรับธนากร Development Groupที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างหอพักรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์เพราะนอกจากจะเป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะคะดูแลคนโดยมืออาชีพแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็ยังช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งทำกำไรได้เลยในเรื่องของการเลือกบริษัทรับเหมาจะเน้นแค่ในเรื่องของราคาไม่ได้ต้องมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงต้องไม่ทิ้งงานต้องมีการส่งมอบงานตรงเวลาด้วยซึ่งธนากรนะคะเราการันตีส่งมอบงานตรงเวลาเนาะตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการค่ะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีที่ดินว่างเปล่าเนาะอยากจะทำอะไรที่มันสร้างรายได้เป็นรายได้ให้กับเรานะคะค่าเช่าที่อาชีพเสือนอนกินสร้างหอพักสร้างอพาร์ตเมนต์ก็ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจที่มาแรงในจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะว่าคนมาเรียนมาทำงานค่อนข้างเยอะบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าในช่วงของการเก็บหอมรอมริบเนาะก็จะเน้นเช่ามากกว่าการซื้อบ้านวันนี้ติดต่อสอบถามพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีโทร0908965556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากร Development Group เท่านั้นนะคะคุณต่อเนื่องกันไปสำหรับ Attitude Clinic ด้วยที่นี่เป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็สบายใจทุกครั้งสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการค่ะสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่บอกว่าเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราเน้นเลยคือเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งเป็นประสบการณ์ดีๆที่ทางคลินิกตั้งใจมอบให้ว่าพูดกันไปนะคะกับผลลัพธ์ที่ดีหลังทำเนาะคือเรื่องความสบายใจเซอร์วิสมายดีๆการพูดจาดีๆคุณหมอบริการดีพนักงานยิ้มแย้มไม่มาฮาร์ดทรงฮาร์ดเซลจนเกินไปทั้งหมดทั้งมวลเรามอบให้คุณแน่นอนค่ะลองเข้ามารู้จักกันเพิ่มเติมนะคะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพรู้จักกันเพิ่มเติมรวมถึงดูในเรื่องของบริการค่ะรีวงรีวิวคลิกเข้าไปทาง Facebook ได้เลยพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station

หนึ่งซิงเกิลค่ะปั้นแบชเชอร์ในขอบใจที่พูดแรงนะจ๊ะบอกว่าบางทีมัวแต่บอกว่าอมพนามกันอยู่ก็ไม่รู้นะจ๊ะว่ามันทำไมถึงไม่ชอบเรามันมีเหตุผลอะไรหรือทำไมถึงทะเลาะกันคือบางทีแรงแล้วคือจบเลยจะได้รู้ไปเลยว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ไม่รักกันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรจบแล้วคือเจ็บแล้วคือจำแล้วคือไปยังไม่ยอมทำใจยังเธอทุ่มไปไม่เคยท้อในช่วงนี้ขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวช่วงนี้ท่านใดกำลังบอกว่ามีแผนจะซื้อบ้านเนาะถ้าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะคะก็ต้องเลือกกันหน่อยใช่ไหมบ้านที่ใช่นะคะฟังก์ชันต้องครบเนาะสวยโดนใจสังคมที่ดีก็ต้องเป็นส่วนตัวค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกที่สำคัญคือในเรื่องราวของราคาก็ต้องเป็นมิตรด้วยมิตรต่อกระเป๋าเงินมิตรต่อรายได้วันนี้ขอแนะนำแนะสำหรับเลอร์นิโอพรามวันนี้เสียงไม่ค่อยมีวันนี้เสียงแง่มากเลยแต่นั้นของเลอร์นิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างนะคะโครงการที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาเปรียบท่องเปรียบเทียบเพราะว่ารัวเอวิติงจิงกาเบลตั้งแต่ในเรื่องของฟังก์ชันด้วยนะคะความพรีเมียมเป็นส่วนตัวทุกหลังเลยที่สำคัญคือโครงการเนี่ยเขายังได้รับรางวัลของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5นะคะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วย มีระบบ Eco Airflow นะคะซึ่งทำให้บ้านของเรานี่มีความปลอดโปร่งมีความเย็นมีลมที่ถ่ายเทนะนอกจากนี้ค่ะบริเวณส่วนกลางนะอยู่บ้านหลังนี้ไม่เบื่อแน่นอนเนาะเพราะว่ามีบริเวณส่วนกลางให้เราไปว่ายน้ำให้เราไปฟิตเนสมีคลับเฮ้าส์หรูมีความร่มรื่นนะคะพร้อมกับทำเลที่ดีมากๆเลยเพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้ตลาดจอมพลดังนั้นเนี่ยหาแนวกินง่ายมีศูนย์ราชการนะคะแล้วก็เดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างทางจากเซ็นทรัลแคมปัสนะจากตัวโครงการเดินทางไปห้างเนี่ยประมาณ10นาทีดังนั้นโซนนี้นะคะถือว่าเป็นทำเลใจกลางเมืองคุณจะไปทำงานคุณจะไปโรงเรียนลูกคุณจะไปช้อปปิ้งจุดนี้ก็จะสตาร์ทได้รวดเร็วช่วงนี้นะคะเรามีการเปิดจองบ้านหรูทำเลโซนหน้าสวนนะตรงนี้เนี่ยจะใกล้กลับเฮ้าส์หรูนะคะสไตล์รีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นทุกวันที่กลับบ้านเลยล่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทพร้อมกับมีส่วนลดสูงสุด 400,000 บาทให้ด้วยมีของแถมวันโอนค่ะมากมายเลยทีเดียวถ้าไม่อยากจะพลาดดีลนี้โทรเลย065-685-1555รับชมบ้านตัวอย่างกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันติดต่อได้เลยที่เซลล์ออฟฟิศนะคะนี่ก็สงสัยหรือต้องการอยากจะขอดูรูปขอทราบรายละเอียดในเรื่องของโปรโมชั่นพูดคุยกันนะคะกับทางฝ่ายขายของเราได้เลยนะที่ LINE @ของเราเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเลควิวปึ่งทุ่งสร้างค่ะ

0: ับคุณปิดท้ายด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะไปที่นี่คุณก็จะได้เห็นป้ายรางวัลมากมายเนาะมองหมอในเรื่องของฝีมือในเรื่องของคุณภาพนะคะมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเราทำให้คนใช้บริการอุ้ยเห็นผลทำแล้วหน้าดีขึ้นจริงบอกต่อเมาส์มอยสิทีนี้กลายเป็นลูกค้าก็คือเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลนะคะจากทางต้นสังกัดผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศยอดใช้ HA Filler Restylane Neuromis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศค่ะพิโครวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาแล้วก็ยังมีรางวัลอีกมากมายนะคะไปดูที่คลินิกได้เลยแล้วก็พิเศษเพียงแค่คุณแจ้งนะคะมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจาก Best Radio ค่ะได้ไปเลยนะจ๊ะสำหรับเมโซคลีย์ไรท์หน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีให้ด้วยลองเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะรวมถึงรีวิวได้เลยทาง Facebook พิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @นะคะดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ขู่อาจต้องใช้กำลังเพื่อยุติอิหร่านกองบัญชาการกลางสหรัฐเผยแพร่ภาพวิดีโอที่อ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายหลายแห่งในพื้นที่ชายฝั่งของอิหร่านนี่แก่สถานีเรดาร์ฐานระบบป้องกันภัยทางอากาศโรงเก็บขีปนาวุธโดรนและทุ่นระเบิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติปานามาถูกอิหร่านโจมตีในช่องแคบฮอร์โมสก่อนที่วันที่18มิถุนายนอิหร่านจะยิงขีปนาวุธและใช้โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนจนกลายเป็นความตึงเครียดครั้งใหม่หลังจากทั้งสองฝ่ายเพิ่งขยายช่วงเวลาหยุดยิง60วันได้ไม่กี่วันนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์รูทโซเชียลระบุเครื่องบินรบของสหรัฐเพิ่งโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเพื่อตอบโต้การละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเป็นไปได้มากว่าอิหร่านคงไม่เรียนรู้อะไรเลยอาจถึงจุดที่สหรัฐไม่สามารถใช้เหตุผลได้อีกต่อไปและจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเพื่อยุติสงครามหากเป็นแบบนั้นจะไม่เหลือประเทศอิหร่านอีกต่อไปด้านฮอสเซนโมเฮดบีโฆษกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแถลงว่าคาดการไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าศัตรูของเราเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้วางใจและมีแนวโน้มที่จะผิดสัญญาโดยกระทำการยั่วยุขอย้ำอีกครั้งว่าหากศัตรูผิดสัญญาหรือละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกต่อไปอิหร่านจะตอบโต้รุนแรงกว่าเดิมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

Herbal Chili ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
12: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว 4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
13: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ากุล Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อมางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
5: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ

0: Music
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลใหม่นะคะ No One Else เนาะชื่อเพลงว่าคนคนนี้เป็นของคุณนะคะมีการไปชวนน้องคอปเตอร์นะคะคอปเปอร์เนาะวงบาสนะคะมาร่วมฟีดด้วยนะจ๊ะกลับมาในช่วงนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเนาะฝนจะเทลงมาตอนไหนยังไม่แน่ใจนะจ๊ะแต่คิดว่าก็น่าจะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแน่นอนเพราะว่าร้อนอ้าวมามันฮอนมันอ่าวมันเหงื่อแตกมันไม่ไหวมันจะเป็นลมอากาศมาทรงนี้นี่คือรู้เลยฝนลงเม็ดแน่นอนแต่จะเป็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
1: ว่าจะเดินถึงเมื่อไหร่และแม้ว่ามันจะนานแค่ไหน
0: แต่ในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีเนาะบอกว่าท่านใดที่มีแพลนจะรีไฟแนนซ์รถนะคะอยากจะได้เงินเนาะนำไปหมุนเวียนธุรกิจนะหรือว่าบางทีเนี่ยคนในครอบครัวต้องการใช้เงินนะคะจุดนี้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบหรือว่าไม่ต้องไปยืมเพื่อนไม่ต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีจุดนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีรถรถคุณนั่นแหละช่วยได้กับด้านของ Car Forecast ช่วงนี้ดอกเบี้ยถูกที่สุดด้วยนะคะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนอนุมัติไวนะคะภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ที่สำคัญคือได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคะผ่อนชำระคืนได้นานสูงสุด84เดือนค่ะดังนั้นนะคะก็ย้ำว่าต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้ส่วนรถก็จะยังมีขับมีเงินไปต่อยอดนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระขึ้นไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีในส่วนของโปรโมชั่นตรงนี้นะคะหมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนก็ถ้าสมมติว่าเขามีการต่อโปรในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเนาะขอบคุณด้วยสำหรับสินเชื่อ Car for Cash นะจ๊ะ
2: The best songs on the radio This is my only favorite station

ซิงเกิลใหม่เพราะๆนะคะจาก Slap Kiss เนาะชื่อเพลงว่าผู้ครองหัวใจนะคะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวพาไปอัปเดตในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าท่านใดเนี่ยกำลังเล็งๆเนาะอยากจะซื้อรถไฟฟ้านะคะเอาไว้ใช้จะได้ประหยัดกันมากขึ้นวันนี้เปิดตัวแล้วค่ะสำหรับ MG Urban นะคะเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่นะล่าสุดจาก MGบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สดใหม่แน่นอนใครที่ชอบรถนะดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแอมยังขับง่ายค่ะต้องเป็นคันนี้เลยเพราะว่าอะไรเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบช่วยการขับขี่ส่วนในเรื่องของห้องโดยสารภายในนะคะกว้างขวางค่ะนั่งสบายนะคะเบาะนั่งเนี่ยมีระบบเป่าลมให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจุของได้เยอะนะคะกว่า480ลิตรในเรื่องของการชาร์จ1ครั้งนะคะวิ่งได้ไกลสูงสุด530กิโลเมตรใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดจุดนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเดินทางได้สบายหายห่วงแน่นอนค่ะและแน่นอนค่ะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็น MG ในเรื่องของบริการหลังการขายนี่คือสบายหายห่วงแน่นอนเพราะว่าเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะถึง126แห่งนะคะพร้อมกับมีการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์นะคะรวมไปถึงชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยดังนั้นใช้งานได้ชิลๆไม่ต้องกังวลค่ะวันนี้คุณเองสามารถจะไปสัมผัสตัวจริงของ MG Urban ได้แล้ววันนี้นะคะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้นี่คือมีรถทุกโชว์รูมแล้วนะคะไปลองขับไปเทสต์ไดรฟ์กันได้นะไปที่ไหนเรียนเชิญได้เลยที่นั่นนะคะกับน้อง MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะ

0: BS FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: ส่งหนึ่งเพลงค่ะใกล้จะหมดเวลาในช่วงนี้นี่คือ self made นะคะหนึ่งซิงเกิลค่ะ Your Boy TJ ส่วนเสียงผู้หญิงก็คือ We Violet Waters นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ Time Flies ด้วยนะคะหนึ่งซิงเกิลจากนนทนนท์ค่ะ

ั่วโมงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าในเรื่องของสายตานะเริ่มจะมองไม่ค่อยชัดแล้วมองใกล้มองไกลแต่ก่อนก็มองก็ปกตินะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามองไกลๆสิ่งที่เคยมองชัดมันก็ไม่ชัดเหมือนเดิมค่ะหรือแม้แต่บางทีนะคะอ่านฉลากยาอ่านตัวอักษรเล็กๆบนมือถือนี่บางทีอาจจะต้องมีการยืดแขนจนสุดเลยทีเดียวจริงๆในเรื่องของสายตามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อการดำรงชีวิตเนาะแบบมองเห็นอะไรเบลอเบลอมัวมัวมันก็ใช้ชีวิตยากนะเพราะว่าเราต้องมีการเพ่งเนาะปวดตานะคะทำงานไม่สบายด้วยยิ่งขับรถกลางค่ำกลางคืนยิ่งอันตะนะจ๊ะอันตรายนะจ๊ะวันนี้ขอแนะนำให้คุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์เพราะว่าที่นี่นะคะเรามีการดูแลคุณนะคะโดยนักทัศนมาตรตรวจสายตาละเอียดทุกขั้นตอนนะคะรวมไปถึงมีจักษุแพทย์เนาะคอยที่จะดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพตารวมถึงการให้คำแนะนำดีๆด้วยที่นี่มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นยาวเอียงมีแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกันแดดสายตารวมไปถึงตัวนี้เป็นเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นแล้ววันนี้บุตรหลานของคุณเริ่มสายตาสั้นแล้วคือใส่แว่นเรียบร้อยจุดนี้เนี่ยก็แนะนำนะคะไปเปลี่ยนเป็นเลนส์ตัวนี้ซึ่งมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกนะคะว่าสามารถจะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นได้จริงค่ะน้องๆก็จะได้มองชัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเงินเสียทองเนาะในการเปลี่ยนแว่นกันทุกปีที่สำคัญถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยแล้วเราก็ปล่อยเขาเนี่ยสั้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลนส์ชะลอตัวนี้ก็น้องๆก็มีสิทธิ์จะเป็นโรคดวงตานะคะก่อนวัยอันควรได้พิกัดร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้กันค่ะกับตลาดจอมพลนะคะเยื้อง CJ มอลล์ค่ะมีข้อสงสัยหรืออยากจะนัดหมายในการตรวจสายตากับเราโทรไปได้เลยนะคะ0942398699นะคะไปกันได้เลยนะทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่ในเรื่องของคนอายุเยอะแล้วก็จะสายตาสั้นสายตายาวแล้วนะกลายเป็นเด็กๆทุกวันนี้6ขวบ7ขวบค่าสายตาปาไป300แล้วก็มีดังนั้นแนะนำค่ะไปตรวจสายตากันได้เลยทั้งครอบครัวเรียนเชิญได้เลยนะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะ

0: กุลปิดท้ายด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะที่นี่คุณก็จะเห็นป้ายรางวัลมากมายเนาะบ่งบอกในเรื่องของฝีมือนะคะในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆสะท้อนถึงความใส่ใจการดูแลจากทีมแพทย์ชำนาญการของเราทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจบอกต่อจนกลายเป็นที่นิยมค่ะนำมาซึ่งรางวัลมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นท็อประดับประเทศยอดใช้ HA Filler Restylane Neuramis EPTQ สูงสุดท็อประดับประเทศค่ะพิโครวมไปถึง Venus Viva มาตรฐานอเมริกาแล้วก็ยังมีรางวัลมากมายนะคะไปดูที่คลินิกของเราได้เลยจุดนี้ก็เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะคะในมาตรฐานของเราในตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะว่าของแท้มีอย.ตามกฎหมายแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของรางวัลนะคะออกมาจากต้นสังกัดผลิตภัณฑ์โดยตรงแค่นี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้แล้วนะคะว่าที่นี่เราใช้ของแท้เห็นผลแน่นอนค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามเหลี่ยมนะภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะมีในเรื่องของบริการมีมากมายเลยล่ะโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมยกกระชับหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องมือยกกระชับก็มีนะจะเป็นเลเซอร์จะเป็น CO2 เลเซอร์ไดโอดกำจัดขนนะคะหรือว่าจะเป็นบริการด้านอื่นๆคือมีครบวงจรเลยก็ว่าได้นะนึกถึงในเรื่องของความสวยแล้วก็ปลอดภัยนึกถึงเราสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: ที่สุดของเพลงฮิต

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
5: ่อนไขก่อนต
4: ัดสินใจทำประกันหรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เม้นกรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยู

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

ซิงเกิลค่ะรอละยังนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าเมสซี่ฟังเพลงชิวๆเนาะแนวกรุ๊ปๆนิดหนึ่งเนี่ยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีกรุ๊ปไลเดอร์ด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าลิฟเนาะฟังเพลงกันชิวๆระหว่างขับรถนะจ๊ะทานข้าวทานปลาเนาะในช่วงของบรรยากาศเลิกงานตรงนี้นะคะกับวันจันทร์สุดท้ายแล้วละของเดือนมิถุนายนเตรียมตัวที่จะโบกมือลานะจ๊ะเดือน6ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว1กรกฎาคมก็จะได้อีกครั้งเนาะสำหรับไทยช่วยไทยหมดไปตั้งแต่กลางเดือนแล้วล่ะมีคนยังใช้ไทยช่วยไทยยังไม่หมดปะถ้าสมมติว่าคุณใช้ยังไม่หมดเนี่ยเขาไม่ได้มีการทบยอดเนาะไปในเดือนกรกฎาคมดังนั้นเนี่ยกรุณาเนี่ยสองวันที่เหลือเนี่ยใช้ให้หมดด้วยจะเป็นพวก Grab Food Line Man Shopee ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตามร้านตลาดนัดเนี่ยที่มีป้ายสัญลักษณ์เนาะไทยช่วยไทย Plus เนี่ยจุดนี้ก็ใช้ได้เลยเพราะว่าไม่มีการทบยอดเนี่ย

0: วก่อนที่จะไปพักเบรกกันสักครู่เดียวช่วงนี้นะคะพาไปชมบ้านเนาะสำหรับสุภาลัยล่าสุดเนี่ยเรามีการเปิดโครงการใหม่นะคะคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการกันแล้วหรือยังบางคนบอกว่าจองแล้วเรียบร้อยนะก็บอกว่าในส่วนของโซนแรกนะคะนะที่มีการเปิดเป็นกลุ่มแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าจองใกล้จะเต็มทุกพื้นที่แต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเป็นโครงการไซส์ใหญ่นะมีกว่า400หลังคาเรือนก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะคะเป็นโครงการสร้างใหม่แกะกล่องเนาะทางด้านของสุพารณไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตต้องบอกว่าความน่าสนใจคือในเรื่องของทำเลด้วยนะฮะเดินทางเชื่อมต่อถนนสีจันเดินทางเลี่ยงเมืองบ้านเป็ดแล้วก็มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่อ้ำกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะหรูหราตั้งแต่ทางเข้าโครงการกันเลยทีเดียวค่ะบอกว่าจองในช่วงนี้นะคะคุณจายังได้โปรพรีเซลแต่ถ้าสมมติว่าไปในเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่มั่นใจจริงๆว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโปรยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้ราคาที่ดีที่สุดราคาพรีเซลเริ่มต้นเพียง 3.29 ตายระดับไปจนถึง15ล้านนะคะจุดนี้ก็เรียนเชิญได้เลยมีในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลแล้วก็มีส่วนลด1ล้านด้วยแต่ถ้าสมมติว่าก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเนี่ยโปรก็อาจจะมีการเปลี่ยนดังนั้นนะคะรีบไปคว้าไว้ฟรีโอนฟรีจำนองใดๆโปรโมชั่นในเดือนมิถุนายนนะคะยังไงลองพูดคุยกับทางด้านของเซลล์ของเราได้เลยนะคะในส่วนของบ้านตัวอย่างเข้าไปชมได้เลยนะคะบ้านตัวอย่างนี่คือครบพร้อมนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ไปชมเนาะส่วนบ้านเนี่ยที่มีการจองไว้ก็คือเป็นบ้านสร้างใหม่ดังนั้นเนี่ยขอคนที่ไม่รีบนะขอคนที่ไม่รีบเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่บ้านสร้างเสร็จเนี่ยเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะดังนั้นขอคนไม่รีบเนาะมีข้อสงสัยนะคะลองเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดที่ Facebook นะพิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยครับผมช่วงนี้ประกันรถใครใกล้หมดแล้วเรียบร้อยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเชื่อแน่นอนว่าในช่วงกลางๆปีตรงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะแต่ในเรื่องของประกันจะไม่ต่อได้ไหมมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้วันนี้ขอแนะนำให้คุณซื้อผ่านกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟๆนะคะหลักร้อยผ่อนสบายมากเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้ด้วยนะคะจะเป็นผ่อนเงินสดหรือว่าจะเป็นชำระผ่านบัตรเครดิตได้หมดเลยชิวๆนะคะพร้อมกับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนจะเป็นในเรื่องของยางแบนรถเสียรถชนอุ่นใจได้เลยมีคนดูแลคุณทุกเส้นทางเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่ากรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟเรามีการเปรียบเทียบประกันที่จริงจังนะคะคุณจะได้ดีปังแบบออโต้เนาะใครที่อยากจะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายอาซื้อได้แล้ววันนี้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านนะคะหรือว่าจะเป็น LINE แอดกรุงศรีออโต้ส่วนกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นของเราโทรไปได้เลยที่043-209-400ค่ะในส่วนของสำนักงานของเราตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.thโทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

งซิงเกิลเก่าๆ ETC นะคะชื่อเพลงว่าเจ้าชายนิทราเนาะส่งให้ได้ฟังในช่วงนี้ใกล้หมดเวลาลงแล้ว 8:49 ว่าในช่วงประมาณ 3-5 กรกฎาคมนะคะสัปดาห์นี้ค่ะชวนคุณไปเปิดประตูสู่ความม่วนนะชวนมาจอยค่ะสำหรับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะ Beyond Food Expo ค่ะต้องบอกว่าในงานนี้คุณจะได้พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำนะคะเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรรวมไปถึงกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบจบในงานเดียวนะคะย้ำ 3-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงนะคะเรื่อยไปจนถึง 1 ทุ่มตรงที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นได้เลยช่วงนี้นะคะที่โครงการเฟิร์สเราก็มีแคมเปญบ้านสวัสดิการค่ะให้ลูกบ้านนะคะผ่อนเพียงเดือนละ900คุณก็จะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถได้1คันมี4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลบหรือว่าโนนตุ่นก็มีบ้านสวัสดิการกู้ได้เลยทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์ค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังฟรีโอนนะฟรีจำนองของแถมมากมายในช่วงนี้เรียนเชิญคุณปายเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะโทร0804442555รวมไปถึง Facebook นะคะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house for begin ค่ะ

0: คุณปิดท้ายด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะคลินิกความงามที่ไปแล้วก็รู้สึกสบายใจสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราเน้นเลยคือเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะคะที่ทางคลินิกตั้งใจมอบให้มากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะที่นี่มีบริการมากมายแต่จะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวลองเข้าไปดูในเรื่องของบริการนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้ค่ะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 38 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่สองด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
4: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
5: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี
7: ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
8: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนลินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
10: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
11: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุอีกซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไว
10: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการในทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
12: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
13: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่าย

0: ศไทย
1: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
2: นายอนันต์พวงนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้า

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยะ
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
5: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ Line @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: 0

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
10: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
10: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่ม อาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
11: เพราะที่นี่คือKAISศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: ธนากุล Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: Hit music belongs here on your the number one station.

0: ังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซลโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Apartment Group
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
3: Best FM 89
2: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.